0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: บคุณครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับแดนเซอร์สาวสวยทุกท่านเลยนะครับโอ้นี่มาช่วยทำให้เวทีมีสีสันขึ้นเยอะมากขอบคุณมากนะครับ

คิดถึงมากคิดถึงไม้สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้านะครับเช้าวันนี้เช้าวันพุธครับคุณผู้ชมฮะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมติดภารกิจนะครับอยู่นอกสถานที่คือก็แอบโกรธตัวเองเนาะที่วันนี้ทำให้คุณผู้ฟังรอแล้วก็น้องๆหนูๆก็อาจจะรอแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงความสุขรอยยิ้มความประทับใจยังคงมีให้กันอยู่เสมอ FM 93นะครับสทรนะครับกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมฮะ FM 93นะครับส่งต่อความสุขจากครูเฟรนไฮเมื่อกี้ไม่รู้ว่าดีเจคนไหนมาครูเจญี่ปุ่นหรือว่าครูเจปอมดีเจสอนเนี่ยอยากจะรู้อย่างแท้จริงเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยคือก็พูดเรื่องจริงว่าครูเจปอมไปดริงแดงรังกับดีเจสอนมาแล้วก็แบบความรักอะไปหาอาม่าอากงแล้วก็อาเหล่าซือรวมไปถึงทางทีมของอาเตียก็บอกว่านี่คือลูกสะใภ้อย่างแท้จริงดีเจสอนก็บอกว่าโอเคนะผู้ฟังที่ดีเจสอนอยู่ตอนนี้คือดีเจสอนอยู่คอนโดกับดีเจบอมอันนี้คือต้องพูดความจริงอย่างแท้จริงให้ทุกคนเนี่ยได้รู้น้องว่าความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยความรักที่เกิดขึ้นระหว่างดีเจสอนกับครูเจบอมเป็นสิ่งที่สวยงามนะคือครูเจบอมเขาบอกว่าเขาขอจัดรายการก่อนดีเจสอนก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยเราก็จะรอเธออยู่ที่หน้าคอนโดคือนี่แหละหลายคนก็ถามว่าเขาไม่ดีเจสอนไม่ไปอยู่บนคอนโดของครูเจบอมก็บอกว่าคอนโดของครูเจบอมเนี่ยดีเจสอนยังเข้าไม่ได้คือเขาก็ให้ดีเจสอนรออยู่ข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวครูเจบอมเนี่ยจะมารับเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงอย่างแท้จริงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างการจราจรเป็นอย่างไรพูดคุยกับเราเข้ามาได้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแต่เป็นช่วงที่มีความสุขมากๆพรุ่งนี้จะมีการซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีคุณผู้ชมฮะจะมีการซ้อมย่อยขบวนเรือทิฟฟี่บอกว่าไปเรื่อยไปเปื่อยจะอย่ามาพูดอย่างนี้นะเขาเป็นความรักอย่างแท้จริงนะดีเจสอนสตรอเบอรี่คุณโชคมหาเศรษฐีไม่มีอ่ะฉันพูดเรื่องจริงทั้งหมดคุณผู้ฟังพรุ่งนี้มีการซ้อมย่อยพายเรือพระราชพิธีนะครับมีการซ้อมย่อยพายเรือพระราชพิธีนะครับซึ่งนะครับฝากไปด้วยสำหรับพี่น้องที่ต้องเดินทางสัญจรผ่านไปมา2ฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในช่วงเวลาหลัง12นาฬิกาหลัง12นาฬิกานะครับเราจะมีการปิดน่านน้ำจราจรนะครับคุณผู้ฟังจะมีการปิดน่านน้ำจราจรนะดังนั้นแล้วพี่น้องที่ต้องสัญจรผ่านไปมาเราต้องขออภัยด้วยเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่4ของขบวนเรือพระราชพิธีหลายคนถามว่าเรือพระราชพิธีจะจัดขึ้นเมื่อไรเรือพระราชพิธีนั้นจะจัดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนะครับดังนั้นใครที่มีแผนในการเดินทางอยากจะให้ญาติพี่น้องฉันอยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาอยู่จีนอยู่อังกฤษอยู่เยอรมันอยากจะมาเที่ยวกรุงเทพมหานครชมความสวยงามของขบวนเรือพระราชพิธีก็สามารถให้เขามาจองที่พักจองพื้นที่ในการรับชมได้ในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับอ้าวคุณผู้ฟังความรักที่เกิดขึ้นนะก็เป็นความรักที่งดงามนะขอบคุณทุกคนมากมากคุณผู้ฟังนิดนึงจำได้ไหมถ้าหากว่าใครไปวัดหงเนี่ยมีเสาทั้งหมด12ต้นคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้รางวัลที่1นะออกอะไรไม่รู้แต่2ตัวท้ายอ่ะ1 2โอ้ดีเจสอนจะร้องไห้เป็นภาษาสเปนน่ะบอกแล้วว่า1 2มาแรงแล้วก็มาจริงๆคือเสาที่วัดหงส์มี12ต้นแล้ว3คนโอบอ่ะ04มีอะไรก็ไม่รู้นะแต่เมื่อกี้ครูเจบอมบอกว่าดีเจสอนบอกห่างคือขอบอกขอห่างคือคุณผู้ฟังดีเจสอนพูดความจริงคือตอนนั้นที่อากงอาม่าของครูเจบอมอ่ะยังไม่รับรักดีเจสอนนะเนาะก็คือเข้าใจลูกสะใภ้จีนไหมทุกคนเข้าใจลูกสะใภ้จีนไหมดีเจสอนก็พยายามทำตัวให้ดีที่สุดเนาะว่าก็แต่งหญิงอ่ะคือทุกคนเนี่ยดีเจสอนแต่งชุดนี้ไปหาอาม่าก็คือเราก็รู้เนาะว่าชุดนี้จะเป็นชุดที่อาม่าเนี่ยรักเรานี่คือชุดนี้นี่ใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะเนี่ยคือชุดเนี้ยที่ดีเจสอนพาไปหาอาม่ากับอากงคือครูเจบอมก็พาดีเจสอนไปดีเจสอนก็บอกว่าเอาชุดนี้แล้วกันเอาชุดนี้ไปหาอากงอาม่าพ
พออากงอาม่าเห็นชุดนี้อากงอาม่าตกใจแล้วก็แบบว่าโอเครับเป็นลูกสะใภ้เพราะว่ามีความจีน 100% ครูเจบอมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ให้ดีเจสอนน่ะเข้ามาที่คอนโดแต่ปัญหาคือมีคนส่งรูปนี้ไปให้อาม่านี่มีคนส่งรูปนี้ไปให้อากงอาม่าแล้วก็บอกว่าอาม่าก็เลยถามว่านี่หรือดิซี่ลองบอกมาว่านี่คืออะไรก็บอกว่าเนี่ยอาม่าหนูขอพูดความจริงนี่คือลูกชายแท้ของหนูนะอย่างเงี้ยอาม่าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหรือจะต้องห่างจากลูกขาวดีเจสองก็เลยต้องบอกกับครูเจบอมว่าเราขอห่างกันแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้คือดีเจสอนรู้เลยว่าครูเจบอมทำใจไม่ได้ครูเจบอมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ให้เรากลับมารักกันเหมือนเดิมณตอนนี้ก็คือดีเจสอนก็บอกขอห่างเนาะดีเจสอนก็ขอห่างก็คือดีเจสอนก็อยู่ที่หน้าคอนโดส่วนเขาก็ทำงานอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาที่คอนโดคือตอนนี้ดีเจสอนก็ยังห่างกับครูเจบอมอยู่นะเนี่ยจะอ่านข่าวก็มาวกวนเรื่องอย่างเนี้ยชอบนักเรื่องของชาวบ้านเนี่ยชอบกันนักอ้าวรู้ฟังครับช่วงสุดท้ายนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเห็นว่าน้ำมันขึ้นนะคุณรู้ฟังวันนี้ถ้าหากน้ำมันขึ้นก็อย่าเพิ่งไปเติมมันนะเติมพรุ่งนี้น้ำมันอาจจะลงก็ได้ส่วนราคาทองคำก็ขยับตัวขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับย้ำอีกทีนะพรุ่งนี้จะมีการซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีก็ต้องขออภัยคุณรู้ฟังหลายท่านด้วยนะที่ต้องเดินทางสัญจรผ่านแม่น้ำนะครับแม่น้ำเนี่ยสองฝั่งเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีนะครับยาวไปจนถึงสะพานพุทธนะครับฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะเอาวันนี้เวลาหมดเวลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านพรุ่งนี้เจอกันที่สถานีรู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันที่สถานีวันนี้ผมติดภารกิจจริงๆขออภัยทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคิดถึงทุกคน

0: ียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการถอดถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากที่วันนี้เป็นวันสุดท้าย31สิงหาคมเป็นไปตามที่มติก.กลางระบุไว้ให้มีการถอดถอนให้แล้วเสร็จตามรายงานรับทราบดำเนินการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยซึ่งคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายและบรรจุไปแล้ว 3,864 รายนั้นณขณะนี้ถอดถอนเสร็จเรียบร้อยส่วนคนที่เหลือคือยังไม่ได้มีการบรรจุฉะนั้นก็ไม่ต้องถอดถอนเพียงแต่แนวรอบใหม่ก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมพร้อมยืนยันว่าถอดถอนทั้งหมด 100% แล้วขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าขณะนี้มีคนมาขอดูคะแนนจำนวนมากพอสมควรประมาณ 1,500 คนซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลและหลักฐานก็ไม่ได้มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนและในส่วนข้าราชการที่ถูกเพิกถอนก็ยังไม่ได้มีการร้องเรียนหรืออุทธรณ์เข้ามาอย่างไรก่อนย้ำว่ายังไม่มีได้รับรายงานว่าจะมีการร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ท

0: ได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: หูฉลามเมื่อคืนวานคุณพ่อคุณแม่พาพี่เก่งไปงานเลี้ยงด้วยพี่ก้อยอดไปเพราะไม่ค่อยสบายพี่เก่งกลับมาคุยว่าได้กินหูฉลามอร่อยดี
3: หูฉลามเป็นยังไงอ่ะเธอเคยกินไหม
2: แมวอย่างเราไม่มีทางได้กินหูฉลามหรอกหูฉลามเป็นอาหารราคาแพง
4: คนก็แปลกนะทำไมเขาไม่กินเนื้อปลาฉลามกลับกินแต่หูฉลาม
2: หูฉลามไม่ใช่หูของปลาฉลามหรอกแต่เป็นครีบของปลาฉลาม
3: นี่ก็แปลกอีกเป็นครีบแล้วทำไมเรียกว่าหูล่ะ
2: สงสัยเขาเรียกว่าหูฉลามเพราะครีบที่ตัดมามีลักษณะคล้ายหูละมั้ง
3: เฮ้อเมื่อไหร่เราจะได้กินหูฉลามบ้างนะ
2: หูฉลามคือครีบปลาฉลามที่เอามาตากแดดแช่น้ำแล้วต้มให้เปื่อยหลังจากนั้นขูดลอกหนังทิ้งจนเหลือแต่กระดูกอ่อนสีใสคล้ายวุ้นเส้นโดยมากนำมาทำเป็นซุปหรือผัดแห้ง
5: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะกับเช้าวันนี้วันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเผลอแป๊บเดียวก็จะเกือบสิ้นเดือนแล้วสิ้นปีแล้ว
1: ส
0: ิ้
1: นป
0: ี
1: ก็ประมาณไม่ใช่สิ้นปี69ไม่ใช่ปีสิ้นปีพ.ศ2569
0: แต่ปีนี้ผ่านไปเร็วมากเลยนะคะผอ.
1: ไม่รู้เหมือนกันมันก็เดิน
0: แล้วมัน
1: ม
0: ีงาน
1: บางทีเวลาไปข้างนอก
0: ค่ะ
1: 4วันติด
0: ไม่รู้เลยว่าวันคืนคืออะไร
1: ใช
0: ่ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนี้นะคะผู้ควบคุมเสียงของเราน้องโอเล่ค่ะ023839003และ023839004นะคะส่วนการถ่ายทอดสดก็ผ่านทาง Facebook Live และก็ช่อง YouTube เช่นเคยนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็วิทยากรที่มาพูดคุยในรายการของเราเป็นประจำทุกวันพุธนะคะผอ.จันจุฬาพรศรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ผอ.ต้องมีธุระต่ออีกไหมคะ
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อโอเคงั้นเราเริ่มกันในเรื่องของอากาศกันเลยค่ะอากาศเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีลมเย็นๆพัดมาด้วย
1: ใช่ก็คือลักษณะช่วงนี้นะวันนี้วันที่2ใช่ไหมคะก็คือการกระจายยังคงดีนะคะแต่ปริมาณฝนลดลงไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเหมือนที่ผ่านมานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คือการกระจายก็ยังดีอยู่นะคะแล้วก็ปริมาณฝนลดลงเนื่องจากว่าตัวคนเขาบอกว่าเอ้าทำไมฝนลดลงได้ยังปริมาณฝนลดลงได้ไงเพราะว่ามีแนวร่องมรสุมพาดผ่านอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่แนวร่องมรสุมพาดผ่านเนี่ยมันก็พาดผ่านอยู่แต่ว่าความหนักอะความหนักหนาแน่นที่แบบมีฝนตกหนักมากอะก็ลดร้อยลงไปแล้วก็ตัวพายุนี่ก็ยังคงอยู่เรียบๆชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้นะคะมันก็เลยทำให้ตัวแนวฝนทางด้านประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้ชุกหนาแน่นไม่มีฝนตกหนักเหมือนที่ผ่านมานะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ในเมื่อพายุมันขึ้นฝั่งแล้วร่องมรสุมมันก็จะหลุดลงไปหลุดออกจากพายุก็หลุดออกจากร่องมรสุมดังนั้นพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เหมือนเขาให้ดีใจสักครั้งหนึ่งว่าสักสองวันเมื่อวานวันนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่โดยรวมนะคะก็คือลักษณะอากาศก็ฝนก็ยังคงดีตลอดสัปดาห์นะคะส่วนในวันนี้ที่ดูแล้วร่องมรสุมเนี่ยมันก็เลื่อนขึ้นไปพัดผ่านภาคเหนือตอนบนกับประเทศลาวเวียดนามนะคะมันก็เคลื่อนขึ้นไปทางด้านตามพายุโซเรลตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็แต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็ยังมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่นะคะที่พัดปกคลุมดังนั้นทางด้านภาคใต้ฝนก็จะเบาลงไปนะคะแต่คลื่นลมยังไม่เบานะคะยังแรงอยู่นะคะแล้วก็แรงต่อเนื่องด้วยทางด้านอันดามันนะคะ 2-3 เมตรเลยส่วนอ่าวไทยตอนบนระยองจันทราแต่นั้นก็ยังคงแรงเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะก็พักวันสองวันนะคะในเรื่องของฝนแล้วก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นแต่ที่แน่ๆคือในช่วงเช้าได้สัมผัสกับอากาศที่ค่อนข้างที่จะสบายสบาย
1: ค่ะดูจากแผนที่นี้นะคะก็ทำไมอ่ะมันเย็นใช่ไหมเพราะว่าดูจากในมวลอากาศเย็นอ่อนๆจากประเทศจีนมันก็แผ่ลงมาปกคลุมทางด้านเมียนมาอะไรเงี้ยค่ะทางด้านตอนบนของประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางด้านภาคใต้มวลอากาศเย็นจากภาคใต้มันก็แทรกขึ้นมาดันขึ้นมาทำให้แนวร่องมรสุมก็อยู่ทางด้านภาคเหนือภาคเหนือก็โดนภาคกลางด้วยก็ยังรักษาอากาศเย็นๆนะคะส่วนพายุตัวโซเดลตัวนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะก็เคลื่อนมีโอกาสจะแนวโน้มไปทางด้านประเทศไต้หวันในช่วงวันที่3และ4นะคะก็ล่อๆอยู่แถบนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัวร่องมรสุมก็ในวันนี้นะคะก็ยังคงพัดผ่านอยู่นะคะ
0: ค่ะค่ะก็อยากจะถามผอ.นะคะในเรื่องของอากาศว่าตอนนี้ที่ประเทศเนปาลเนี่ยค่ะหิมะเขาถล่มมีผลกระทบกับบ้านเราบ้างไหมคะในเรื่องของอากาศว่าจะมีความกดอากาศสูงปีนี้จะมาเร็วกว่าที่คาดการณ์หรือเปล่า
1: ไม่นะคะ
0: ไม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ Facebook Live ไม่ขึ้นนะคะไม่ทราบเป็นอะไรกำลังเดี๋ยวเช็คก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ดูทั้งช่อง YouTube ได้นะคะตอนนี้กำลังรีเฟรชช่องอ๋อต้องมากดตรงนี้โอเค
1: ค่ะส่วนพายุตัวโซนร้อนโซเดลตัวนี้นะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้นะคะก็คาดว่านะคะจะเคลื่อนเข้าเกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7ประมาณนั้นนะมันก็เลาะชายฝั่งไปเรื่อยๆนะคะไม่มีผลกระทบแต่มีผลกระทบทางด้านมรสุมนะคะมรสุมมันก็มีกำลังแรงขึ้นในช่วงในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีกำลังแรง
0: ค่ะไม่ได้เข้าบ้านเราไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงแต่ว่าก็มีผลทางอ้อมก็คือดึงให้มีมรสุมมีกำลังแรงขึ้นทำให้บ้านเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
1: ในช่วงวันที่3และ4และ5ประมาณนั้นเป็นต้นไป
0: ค่ะแต่ดูแล้วตอนนี้มีพายุ2ลูกเลยนะคะที่ปกคลุมอยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่อ่าวไทยค่ะมหาสมุทร
0: แปซิฟิกเลย
1: มหาสมุทรแปซิฟิกนะคะตรงมหาสมุทรแปซิฟิก1ตัวนะคะแล้วก็ตัวโซนตัวทางทะเลจีนใต้ตอนบน1ตัวโซเดลนะคะตัวทุ่งมหาสมุทรแปซิฟิกก็ไม่ได้มีผลต่อบ้านเราค่ะ
0: ค่ะค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้น้ำยังคงท่วมอยู่ทางอีสานบนไม่ว่าจะเป็นแถวนครพนมแถวนั้นนะคะน้ำท่วมค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าบ้านเรานะคะพายุ2ลูกนี้แต่ว่าก็ทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตามรายภาคกันดีกว่าค่ะภาคต่างๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้
1: ส่วนรายภาคนะคะภาคเหนือวันนี้ก็ยังคงมีการกระจายฝนที่ดีนะคะก็ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่นะคะก็เน้นทางด้านเชียงรายลำปางเชียงใหม่น่านนะคะตากแล้วก็เพชรบูรณ์รวมทั้งทางด้านแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยปริมาณฝนสะสมนะคะก็คือทางด้านภาคเหนือก็การกระจายฝนลดลงนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีปริมาณฝนตกหนักอยู่ที่จังหวัดน่านท่าวังผา 75.2 นะคะแต่ในวันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคเหนือก็ยังคงไม่ได้เยอะนะคะก็น่าจะประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ประมาณนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตัวแนวร่องมรสุมอ่ะมันก็น่าคาดว่าจะเลื่อนขึ้นไปนะคะทางด้านภาคเหนือตอนบนหรือประเทศไทยตอนบนมากยิ่งขึ้นนะคะก็ละมันก็เลยทำให้มีฝนน้อยลงไปในช่วงวันนี้นะคะ
0: ค่ะข่าวดีน้อยลงไปในช่วงวันนี้แต่พรุ่งนี้จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นข้อมูลจากคลังน้ำแห่งชาติค่ะสำหรับภาคเหนือปริมาณฝนที่มากที่สุดอยู่ที่เชียงรายค่ะ 104.5 มิลลิเมตรจังหวัดน่านก็ไม่ยอมน้อยหน้านะคะ 87.0 มิลลิเมตรค่ะที่อำเภอท่าวังผาเช่นกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานทางด้านเชียงรายสถานีของเราก็ไม่มีฝนนะคะตรวจวัดไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือกันค่ะ
1: ภาคตะวันออกเชียงเหนือก็โดยรวมวันนี้ก็ร้อยละ70นะคะที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะแถวทางด้านตอนบนก็บึงกาฬสกลนครมุกนครพนมมุกดาหารรวมทั้งอีสานตอนล่างด้วยยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะคะอย่างเมื่อวานการกระจายฝนทางด้านอีสานก็ลดลงไปเหมือนกันนะคะจะมีแถบทางด้านตอนบนเป็นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่จะมีจังหวัดตอนบนเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักอยู่ที่อุดรธานี 37.6 นะคะวันนี้ก็ลดลงไปเหมือนกันนะคะก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะเพราะว่าตัวแนวร่องมรสุมมันเลื่อนขึ้นไปนะคะมันก็เลยทำให้ภาคอีสานวันนี้ลดลงไป1วัน
0: ลดลง1วัน
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ปริมาณฝนลดลงไป1วัน
0: ค่ะแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะสำหรับจังหวัดที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขง
1: ใช่เพราะว่าอย่างภาคเหนือก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันถึงฝนลดลงไปแต่ว่าฝนยังสะสมยังคงมีอยู่บนภูเขาอย่างที่บอกไปบนแอ่งบนภูเขามีแอ่งน้ำหรือว่าดินมันอุ้มน้ำมากๆนะคะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยอาจจะมีดินโคลนถล่มลงมาได้แล้วก็อย่างบนเทือกเขาเนี่ยมันมีแอ่งน้ำมีน้ำตกลงมาภาคอีสานก็เช่นกันนะคะภาคตะวันออกก็เช่นกันแหล่งที่มีน้ำตกอะค่ะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะก็อย่าชะล่าใจนะคะรีสอร์ทบ้านที่อยู่ติดริมน้ำมากๆเนี่ยบรรยากาศดีฟินฟินแต่ช่วงหน้าฝนช่วงเดือนนี้กันยายนเนี่ยคุณอย่าไปฟินเลยนะคะใช่ค่ะ
0: ค่ะให้สังเกตสีน้ำด้วยนะคะแล้วก็สังเกตเสียงด้วยจะมีเสียงดังมากๆเลยบนเทือกเขา
1: ค่ะอย่างนักท่องเที่ยวอยากไปฟินฟินหน้าฝนริมน้ำตกไม่ต้องฟินนะคะช่วงนี้นะคะ
0: อย่าฟิน
1: นะใช่ค่
0: ะ
1: ก็ฟินตอน ตุลาหลังตุลานะคะหลังกลางเดือนตุลานะค่อยฟินนะคะ
0: ปลายฝนต้นหนาวอากาศดีมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลจากคลังน้ำแห่งชาติค่ะในภาคอีสานนะคะหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ที่อำเภอบึงกาฬค่ะจังหวัดบึงกาฬ 48.4 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ที่อุดรธานีที่อำเภอวังสามหมอค่ะ 44.4 มิลลิเมตรค่
1: ะ
0: รวมถึงที่นครพนมด้วยนะคะที่อำเภอปลาปากค่ะ 44.0 มิลลิเมตรค่ะ
1: ค่ะ
0: เราไปต่อกันที่ภาคกลางกันค่ะ
1: ภาคกลางวันนี้ก็น่าจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะเพราะว่าระบบมันก็แรงไปมันก็ฝนมันก็น้อยลงไปนะคะส่วนมากก็จะเน้นเย็นค่ำบ่ายค่ำนะคะภาคกลางก็จะเน้นพวกนครสวรรค์นะคะอุทัยธานีสระบุรีลพบุรีและกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะพระนครศรีอยุธยาก็จะมาช่วงเย็นค่ำนะคะทุกอย่างก็จะมาช่วงเย็นค่ำอย่างเมื่อวานปริมาณฝนสะสมนะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดก็คือสมุทรสงครามนะคะ 18.0 แล้วก็มีสุพรรณบุรีก็ 18.6 นะคะมีแค่นี้นะคะไม่มีฝนตกหนักค่ะ
0: ค่ะภาคกลางนี้ฝนยังน้อยอยู่ยังต้องการน้ำอยู่นะคะตกมาได้ค่ะช่วงนี
1: ้แต่ช่วงเดือนกันยายนนี้ก็เป็นฤดูฝนของภาคกลางเดี๋ยวร่องมรสุมก็จะเลื่อนต่ำลงมามากยิ่งขึ้นทางด้านภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคกลางก็ช่วงประมาณวีคที่2วีคที่3ของเดือนกันยาอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนภาคตะวันออกในวันนี้นะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยปริมาณฝนทางด้านภาคตะวันออกการกระจายก็ลดลงนะคะปริมาณฝนลดลงเลยนะคะภาคตะวันออกเมื่อวานปริมาณฝนลดลงนะคะฝนสะสมก็ปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่พลิ้วนะคะพลิ้วจังหวัดจันทบุรีนะคะ 16.0 นะคะแล้วก็ปริมาณฝนลดลงไปการกระจายก็ลดลงไปเหมือนกันนะคะวันนี้การกระจายของฝนทางด้านภาคตะวันออกก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่แต่ยังคงเน้นอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นแถวนครนายกนะคะจังหวัดตราดด้วยนะคะ
0: ค่ะภาคตะวันออกนะคะจันทบุรีค่ะเขาคิชกูฏนะคะข้อมูลจากคลังน้ำแห่งชาติวัดได้ 45.0 มิลลิเมตรค่ะต่อกันที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวไปภาคตะวันออกแป๊บนึงนะคะภาคตะวันออกนี่มันก็อย่างที่บอกว่ามีน้ำตกเยอะนะคะที
0: ่
1: ปราจีนบุรีก็มีน้ำจากเขาใหญ่ลงมานะคะนครนายกก็มีน้ำตกเยอะนะคะจันทบุรีก็มีน้ำตกด้วยนะคะให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะประชาชนที่อยู่แถวแหล่งอ่างน้ำแหล่งน้ำนะคะแล้วก็ร้านค้าอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปฟินนะคะก็อยากบอก อย่าเพิ่งฟินเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายเพราะน้ำบนเขาใหญ่มันเยอะเลย
0: ค่ะแล้วถ้าจะไปเที่ยวเกาะช้างนะคะผอ.
1: เกาะช้างก็ฝนมันคือฝนมันยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าคลื่นลมจะไปเกาะช้างแถวจันตราดเนี่ยคลื่นยังคงแรงนะคะแต่เรือใหญ่นี่ก็พอได้อยู่นะคะแต่มันก็ยังคงค่อนข้างอันตรายนะคะแต่เรือใหญ่ขนาดที่เรือข้ามฟากไปเกาะช้างก็โอเคอยู่แต่ว่าเรือเล็กก็มันน่ากลัวอยู่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องคลื่นซัดฝั่งไปด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้นะคะก็การกระจายฝนลดลงนะคะการกระจายฝนลดลงเลยนะคะก็ปริมาณฝนก็ลดลงการกระจายก็ลดลงก็อยู่ทางด้านส่วนมากก็อยู่ทางด้านแต่ตอนบนนะคะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แค่นั้นนะคะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยมากสุดก็อยู่ที่หนองพลับนะคะ 2.3 นะคะวันนี้ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกปริมาณฝนก็ลดลงนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30หรือ40แค่นั้นเองนะคะคลื่นลมก็ห่างฝั่งออกไปก็แรงนะคะมากกว่า2เมตรนะคะค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะถึงเป็นด้านรับลมนะคะวันนี้การกระจายฝนปริมาณฝนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะอย่างเมื่อวานฝนสะสมนะคะก็มากที่สุดอยู่ที่ระนองนะคะไม่มีฝนตกหนัก 20.4 นะคะสำหรับคลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องไม่มีแผ่วนะคะ 2-3 เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาแต่ทางด้านกระบี่ลงไปก็แรงเช่นกันนะคะถึงไม่แรงมากก็ยังคงแรงอยู่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เรือเล็กก็ให้งดออกจากฝั่งเลยตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปนะคะข
0: ึ้
1: นมาไม่ใช่ขึ้นไป
0: ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปจนถึงฝั่งระนอง
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครค่ะ
1: กรุงเทพมหานครวันนี้นะคะก็ดูการกระจายของฝนก็จะเป็นลักษณะฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะก็จะเป็นปริมาณฝนลดลงเหมือนกันนะคะทั้งปริมาณฝนลดลงแต่การกระจายก็ยังคงดีนะคะการกระจายก็ยังคงดีอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 40-60 นะคะแต่เมื่อวานเป็นได้แค่ฝนเล็กน้อยนะคะเมื่อวานการกระจายฝนก็จะมาช่วงประมาณบ่าย 3 หรือ 4 โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะแต่วันนี้การกระจายฝนก็ยังคงอยู่เวล ลาเดิมนะคะ 3:00 น 4:00 นก่อตัวทางด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพแล้วก็เคลื่อนเข้ากรุงเทพมหานครค่ะแต่ปริมาณฝนไม่เยอะนะคะแต่เยอะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 4-5 นะคะวันที่4เป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะค่ะทีนี้เรามาดูคำถามจากคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่รับฟังทางสถานีของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสายแรกค่ะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัย
2: สวัสดีตอนเช้าผอ.จันทุดาแล้วก็สวัสดีพี่รัตยาแล้วก็พี่โอเล่ด้วยครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่สนามชัยเขตโอ้เมื่อวันจันทร์นี่ตอน5โมงเย็นนี่โอ้โหตกหนักเลยครับแต่ว่ามีฟ้าคะนองนิดหน่อยนะครับผม
1: ลมกระโชกแรงด้วยป่ะคะ
2: ไม่มีลมนะครับไม่มีลมเลยตกแบบนิ่งๆนี่กรมอุตุนี่เมื่อเช้านี่มีประกาศฉบับที่1นี่ผมฟังมาตั้งแต่ตี5แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ค่ะตีอานี่ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ไปเลยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7อะค่ะก็ฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะก็เนื่องจากว่าแนวร่องมรสุมอะจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็มรสุมก็ยังคงแรงอยู่นะคะค่ะก็ยังคงมีกำลังแรงอยู่แต่ว่าก็จะโดยรวมแล้วก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: แล้วเขาจะเลื่อนลงมาภาคกลางภาคตะวันออกได้เมื่อไหร่ครับ
1: ก็น่าจะเป็นวีคที่3นะคะก็ตอนแรกมันจะลงมาทางด้านภาคเหนือเต็มๆก่อนนะคะน่าจะเป็นวีคที่2และ3ที่ภาคเหนือเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมันขึ้นอยู่กับแนวมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะถ้าเขาแผ่ลงมาเร็วๆมันก็พวดไปเลยแต่ว่าถ้าค่อยๆซึมมันก็ค่อยๆดันลงมาภาคเหนือภาคเหนือตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางต้นบนอะไรเงี้ยค่ะมันค่อยๆซึมลงมาตั้งแต่วีคนี้เป็นต้นไปแล้ววีคหน้าก็น่ายังคงอยู่ทางด้านภาคเหนืออยู่ค่ะ
2: แล้ววันที่4นี่เขาจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับฝนเพราะว่าวันที่4เป็นจนถึงวันที่7นะครับ
1: วันที่4ถึงวันที่7ทางด้านภาคตะวันออกใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ทางด้านภาคตะวันออกทางด้านภาคตะวันออกประมาณวันที่4วันที่7ก็ดูแล้วก็จะอยู่ในเกณฑ์60ถึง70นะคะอยู่ในเกณฑ์60ถึง70ค่ะ
2: ขอบคุณนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผอ.ต้องมีธุระขอบคุณครับผม
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะอีกสายนึงพี่ออนค่ะบางปะกงสวัสดีค่ะพี่ออน
3: สวัสดีค่ะน้องรถปิยาจ๋า
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผอ.จันทุดาจ๋า
1: ค่ะ
3: วันนี้มากับความชุ่มฉ่ำเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
3: คืน2ทุ่มกว่าตกค่ะเป็นฝนเล็กน้อยแต่ว่าตกนานหน่อยก็ชุ่มฉ่ำค่ะ
1: ค่ะ
3: พักนี้ก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม
1: ้ดีมากค่ะ
3: เหนื่อยรออจ้าวันนี้จะตกอีกไหมจ๊ะ
1: ก็ช่วงเวลาเดิมนะคะช่วงเย็นก็จะตกกรุงเทพแล้วก็เคลื่อนไปฉะเชิงเทรานะคะก็ประมาณช่วงเคลื่อนไปฉะเชิงเทราถ้าไม่อ่อนกำลังลงเสียก่อนก็เข้าไปฉะเชิงเทราช่วงประมาณ5โมง6โมงเป็นต้นไปประมาณนั้นค่ะ
3: เลื่อนไปตกตั้ง2ทุ่ม3ทุ่มนะขอเวลาเรียนกลับบ้าน
1: ส่วนมากทางด้านนั้นก็ฝนจะเข้ามาส่วนมากก็ฝนจะไปจากกรุงเทพนะคะก็จะช้ากว่าค
3: ่
1: ะก็ประมาณ6โมงอย่างเงี้ย6โมงทุ่มนึงอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็รบกวนท่านผอ.ก
1: ับ
3: น้องรถปิยาน้องโอเล่แล้วก็น้องๆทุกท่านนะคะ
0: ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: ค
0: ่ะทีนี้เรามาดูคำถามกันดีกว่านะคะจากช่อง Facebook Live แล้วก็ช่อง YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ด้วยนะคะช่อง YouTube ตอนนี้มีผู้ชมทั้งสิ้น27ท่านสวัสดีทั้ง27ท่านเลยนะคะ
1: ค
0: ุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์ค่ะ อ๋อถามมาเกี่ยวกับข่าวลือ
1: ค่ะ ว่า
0: ช่วงกลางเดือนกันยายนจะเข้าฤดูหนาวจริงไหมครับสำหรับปีนี
1: ้ยังเดือนกันยายนฝนยังชุกอยู่นะคะแต่ว่ามันก็มวลอากาศเย็นเริ่มซึมๆลงมาเรารู้สึกว่าได้ว่าเออช่วงเช้าๆเนี่ยอากาศดีจังเลยประมาณนั้นแต่จะเข้าเดือนหน้าหนาวก็ประมาณกลางเดือนตุลานะคะ
0: ค
1: ่ะอย่างช่วงปลายเดือนกันยาต้นเดือนตุลาเนี่ยมันก็ช่วงปรับเปลี่ยนฤดูจากฝนเป็นหนาวนะคะมันก็จะฝนทางด้านภาคเหนือฝนก็จะเริ่มลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนภาคกลางภาคใต้อย่างเงี้ยฝนก็จะคงชุกอยู่ประมาณนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่ากลางเดือนกันยายนนี้ฝนจะเข้าหน้าหนาวแล้วยัง
0: นะคะ
1: ค่ะมรสุมไอตัวมรสุมก็ยังคงแรงอยู่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมแล้วก็แนวร่องมรสุมก็ยังคงพัดผ่านทางด้านภาคเหนืออยู่นะคะมวลอากาศเย็นจากจีนก็ยังไม่ลงมาอย่างชัดเจนนะคะลงยังไม่แรงพอนะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังไม่เปลี่ยนทิศนะคะ
0: ค่ะที่สัมผัสได้ในช่วงเช้าตอนนี้ว่ามีอากาศเย็นๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลมทางคั่วโลกใต้ใช่ไหม
1: คะก็มันจะเป็นลักษณะที่มันมีลมทางด้านภาคเหนือนะคะลมทิศเหนือลมทิศตะวันตกเฉียงเหนือลมทิศเหนือมันเป็นลมแบบแผ่วเบาๆลงมานะ
0: คะ
1: ก็ไม่ได้อะไรนะ
0: คะ
1: ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะกันยาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าช่วงเช้าก็อากาศดีเย็นสบายสบายช่วงบ่ายก็ฝนตกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเขาเรียกประจำของมันประมาณนี้กันยายนก็จะมีทั้งฝนมีทั้งเย็นยิ่งภาคเหนือนี่ก็ทั้งเย็นทั้งฝนประมาณนั้น
0: ค่ะแต่ยังไม่ควรที่จะไปเที่ยวน้ำตกในช่วงนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะทีนี้เราย้ายมาช่อง Facebook Live มากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะข้อความเนี่ยบางข้อความอาจจะไม่เห็นนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะคุณประเสริฐสวัสดีค่ะคุณสุรชัยเช้านี้ที่เชียงใหม่ที่อำเภอเมืองค่ะบอกว่าแดดดีมากเลยค่ะไม่มีฝน
1: ใช่ค่ะฝนยังโปร่งๆอยู่นะคะช่วงนี้นะคะแต่ช่วงบ่ายๆก็อาจจะมีเมฆก่อตัวมากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้เมฆยังคงแบบไม่มีเมฆฝนนะคะ
0: ค่ะคุณทาสวัสดีค่ะ5ถึง6นี้นะคะช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ฝนจะตกเยอะไหมคะแถวสามพรานนครปฐมค่ะช่วงบ่ายค่ำ
1: ก็ฝนก็เพิ่มขึ้นนะคะค่ะช่วงวันที่5ที่6นี้ฝนเพิ่มขึ้นทางด้านภาคกลางนะคะ
0: ค่ะอ๋อเป็นแม่ค้าตลาดนัดด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะฝนเพิ่มขึ้นนะคะ
0: ค่ะค่ะคุณสัตสิมาค่ะสวัสดีเช้าวันพุธวันนี้นะคะคุณเอกพงศ์
1: ค
0: ่ะกรุงเทพมหานครฝนจะตกหนักไหมครับวันนี
1: ้ไม่มีหนักค่ะก็จะเป็นลักษณะที่จะเป็นฝนช่วงเย็นค่ำนะคะประมาณ 4-5 โมงเป็นต้นไปเริ่มฝนก่อตัวจะประมาณ 3-3 โมงครึ่งหรือ4โมงแล้วก็เคลื่อนเข้ากรุงเทพประมาณนั้นค
0: ่ะ
1: 4โมงนะคะ
0: ค่ะคุณผมเป็นกรรมกรค่ะชัยภูมิตอนล่างๆจะมีฝนตกหนักวันไหนครับ
1: ชัยภูมิก็ฝนจะเพิ่มขึ้นทางด้านในวันที่4นะคะวันที่3และ4เป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะบอกว่าข้าวในนาไม่มีน้ำเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณสัตสิมาจากโคราชนะคะ
1: ค่ะ
0: บอกว่ารอไปเถอะฝนไม่มีเลยค่ะรอ
1: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอช่วงประมาณช่วงที่ว่าแนวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพัดผ่านทางด้านภาคกลางและภาคอีสานนะคะมันก็จะฝนก็จะเยอะน่าจะเป็นวีคที่2หรือวีคที่3ประมาณน่าจะเป็นวีคที่3มากกว่า
0: ค่ะประมาณวันที่5วันที่6
1: แล้ววันที่นี้เป็นที่4วีคที่3แล้ววันที่4แต่ว่า4 5 6นี้การกระจายฝนทางด้านภาคอีสานตอนล่างนะคะก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะเพิ่มขึ้นเหมือนกันในวันที่3 4 5เป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะคุณธีระสวัสดีค่ะคุณพินทิพย์คุณคอนสันโดสวัสดีค่ะคุณตัวตุ่นสวัสดีค่ะคุณบุญเรืองจากสุราษฎร์ธานีนะคะถามว่าวันนี้ที่สุราษฎร์จะมีฝนไหมคะ
1: สุราษฎร์ช่วงนี้ฝนน้อยนะคะฝนน้อยลงไปค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าก็ยังคงต้องระวังในเรื่องของคลื่นลมบ้าง
1: คลื่นลมทางด้านสุราษฎร์ทางฝั่งออกไปอะค่ะก็ค่อนข้างแรงนะคะก็แล้วก็ช่วงวันที่3 4เนี่ยคลื่นลมทางด้านสุราษฎร์ก็ยังคงมีอยู่ประมาณ 1-2 ประมาณลดลงนะคะวันที่ 3-7 เนี่ยคลื่นลมทางด้านสุราษฎร์ลดลงแต่ว่าช่วง 1-2 นี้วันที่2นี้ยังคงแรงอยู่นะคะฝนก็เบาลงค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เตือนใจนะคะ2-3 วันนี้แถวปู่เจ้าจะยังคงมีฝนตกหนักไหมคะโดยเฉพาะในช่วงบ่าย
1: เย็นค่ำอะค่ะจะมีอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: น่าจะเป็นเหมือนเมื่อวานไหม
1: ใช่ค่ะตลอดเลยนะคะก็จะเป็นช่วงเย็นค่ำแล้วก็ช่วงวันที่4วันที่5เป็นต้นไปก็ฝนก็จะเยอะขึ้นกว่าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณร่ำรวยสวัสดีค่ะถามมาว่าแถวลาดกระบังจะมีฝนตกแรงกว่าเมื่อวานไหมคะ
1: วันนี้ก็ช่วงเย็นค่ำนะคะก็ยังคงมีลักษณะฝนยังคงแรงอยู่นะคะยังคงแรงอยู่ช่วงเย็นค่ำแล้วก็ช่วงวันที่4เป็นต้นไปฝนก็จะชุกเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แถวลาดกระบังฝนตกเยอะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็วันที่5วันที่6นี่น่าจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะหนักถึงอาจจะเป็นฝนตกหนักเกิดขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่มีฝนตกหนักค่ะ
0: ค่ะก็คือแสดงว่ามีฝนตกต่อเนื่องแต่ว่าไม่ได้หนักเท่าไหร่นะคะจะไปเพิ่มขึ้นอีกทีประมาณวันที่4วันที่5
1: ค่ะ4 5 6
0: ค่ะคุณอนันต์สวัสดีค่ะคุณสุขศรีสวัสดีค่ะคุณคนสันโดษบอกว่าไลฟ์แชร์ให้แล้วขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ถามมาว่าที่พลทองร้อยเอ็ดอากาศครึ้มๆทุกวันฝนตกนิดหน่อยแต่ปรายๆจะเป็นยังไงบ้างคะลักษณะอากาศแถวร้อยเอ็ด
1: ร้อยเอ็ดก็ช่วงนี้มันก็ฝนยังคงน้อยนะคะแต่วันที่3วันที่4เป็นต้นไปเนี่ยฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะวันที่สำหรับจะเป็นลักษณะที่ช่วงวันที่3เป็นต้นไปนะคะทางด้านภาคอีสานตอนล่างก็จะมีการกระจายฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณออริจินอลถามมานะคะว่าที่ศรีสะเกษจะมีฝนวันไหนบ้างคะ
1: วันที่4เป็นต้นไปนะคะที่การกระจายฝนเพิ่มขึ้นค
0: ่ะค่ะคำถามสุดท้ายนะคะค่ะคุณณรงค์แถวจังหวัดตากแถวท่าสองยางค่ะจะมีฝนตกอีกกี่วันครับ
1: แถวทางด้านจังหวัดตากนะคะก็จะเป็นลักษณะที่จะฝนเพิ่มขึ้นนะคะช่วงวันที่4 5 6เป็นต้นไปนะคะค่ะช่วงนี้ก็การกระจายฝนเบาลงไปแต่4 5 6นี่ก็ฝนเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะรบกวนผอ.สรุปลักษณะอากาศอีกครั้งนึงรวมถึงประกาศฉบับใหม่ด้วยฉบับที่1มีผลกระทบกับบ้านเรายังไงบ้างคะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะช่วงวันที่1ถึง3นะคะบริเวณประเทศไทยก็การกระจายฝนยังคงน้อยอยู่นะคะยังคงน้อยนะคะฝนก็ยังคงน้อยปริมาณฝนก็อาจจะมีฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคอีสานเกิดขึ้นนะคะแต่โดยรวมแล้ววันที่1วันที่2ถึง3เนี่ยประเทศไทยก็มีการกระจายฝนที่น้อยลงไปนะคะคลื่นลมทางด้านทะเลดำมันและอ่าวไทยตอนบนก็ลดยังคงแรงจนถึงวันที่3นะคะแล้วก็หลังวันที่4เป็นต้นไปเนี่ยทางด้านคลื่นลมทางด้านคลื่นลมทางด้านภาคใต้นะคะก็ลดลงไปนะคะฝนทางด้านภาคใต้ก็น้อยอยู่นะคะแต่วันที่4ถึง7นะคะที่เราออกประกาศฉบับที่1ออกไปนะคะบริเวณประเทศไทยนะคะตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นเนื่องจากว่าแนวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกำลังอ่อนลงเป็นปานกลางนะคะดังนั้นทำให้คลื่นลมช่วงวันที่4ถึง7นะคะลดลงไปโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะ
0: ค่ะส่วนพายุโซนร้อน
1: โซนร้อน
0: โซเดล
1: ส่วนพายุโซนร้อนโซเดลตัวนี้นะคะที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าไปปกคลุมเคลื่อนเข้าทางด้านเกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7นะคะแล้วพอเคลื่อนขึ้นไปหลุดมันก็เลยทำให้หลุดออกจากแนวร่องมรสุมมันก็เลยทำให้แนวร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: สคร.1เชียงใหม่เตือนระวังข่าวปลอมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่ายืนยันข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคได้ชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าคอน XBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่าพร้อมแนบอาการรายวันที่พึงสังเกตขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565เพื่อสร้างความตื่นตระหนกและเป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่ามาวนส่งต่อซ้ำสำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยขณะนี้คือ สายพันธุ์โอไมครอนซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ตามที่มีการกล่าวอ้างและส่งต่อกันในสื่อออนไลน์จากการติดตามข้อมูลทางระบาดวิทยายืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายต่ำมากเพียงร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608สำหรับการสังเกตอาการโรคทางเดินหายใจประชาชนสามารถสังเกตอาการป่วยเบื้องต้นเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือปวดศีรษะหากมีอาการป่วยแนะนำให้ยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดสวมหน้ากากอนามัยและพักผ่อนอยู่บ้านหากเป็นกลุ่มเสี่ยง608ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากแน่นหน้าอกควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดและสร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้

สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ของน้องขวัญมาพอดีเลยพี่จะถามถึงงานที่จะจัดที่หัวหินหน่อยจ้ะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแล้วก็ใครเป็นคนรับผิดชอบหลักจ้ะ
1: ค่ะก็ตอนแรกนะคะจะให้พี่ต้นกับพี่น้ำเป็นคนรับผิดชอบแต่ว่าตอนนี้นะคะเห็นทีจะยากแล้วล่ะค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวทำไมล่ะจ๊ะ
1: ก็สองคนนั้นเขาเพิ่งทะเลาะกันไปเมื่อวานนี้เองนะคะเห็นว่ามีการชกต่อยกันด้วยนะคะแล้วก็พี่ต้อยนะคะเข้าไปห้ามก็เลยถูกลูกหลงนะคะพี่หนู
0: ก็ต้อยเข้าไปห้ามในช่วงหน้าสิวหน้าขวานนะสิก็เลยมีอันตราย
1: หน้าสิวหน้าขวานเอ๊ะหมายถึงอะไรคะขวัญไม่เห็นเข้าใจเลย
2: หน้าสิวหน้าขวานเป็นสำนวนหมายถึงอยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโกรธหรือมีเหตุการณ์วิกฤตเช่นที่น้ำกับต้นกำลังทะเลาะกันแล้วต้อยเข้าไปห้ามในช่วงวิกฤตหรือช่วงที่เรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานเลยทำให้ต้อยได้รับอันตราย
1: แล้วทำไมก็ถึงเรียกช่วงที่อันตรายหรือช่วงที่วิกฤตว่าหน้าสิวหน้าขวานล่ะคะ
2: หน้าสิวหน้าขวานมีที่มาจากเครื่องมือของช่างสิวคือเครื่องมือของช่างไม้หรือช่างทองมีลักษณะเป็นเหล็กแบนๆปลายคมมีด้ามสำหรับใช้ค้อนตอกลงไปเพื่อให้ปลายสิวเจาะเซาะหรือดุนไม้หรือวัตถุต่างๆให้เป็นร่องหรือเป็นรูปตามต้องการหน้าสิวหมายความว่าอยู่หน้าคมสิวอาจจะโดนคมสิวได้ง่ายๆขวานคือเครื่องมือสำหรับตัดฟันผ่าหรือถากไม้ทำด้วยเหล็กมีสันหนาปลายคมมีด้ามไม้สำหรับจับหน้าขวานก็หมายถึงอยู่หน้าคมขวานเวลาที่ช่างไม้กำลังใช้สิวหรือใช้ขวานทำงานอยู่เรามักจะห้ามไม่ให้ใครไปอยู่ใกล้ตรงหน้าคมสิวคมขวานเพราะอาจจะพลาดพลั้งได้รับอันตรายได้จ้ะ
1: เพราะพี่ต้อยเข้าไปห้ามในช่วงที่หน้าสิวหน้าขวานนี่เองถึงได้รับอันตรายกลับมาขวัญว่าต้องรอให้สองคนนั้นนะคะเขาใจเย็นลงก่อนแล้วก็ให้พี่ทินเนี่ยเข้าไปพูดคุยน่าจะดีกว่าไหมคะพี่หนู
0: พี่เห็นด้วยงั้นเดี๋ยวพี่ไปบอกพี่ทินเอาไว้ก่อนดีกว่า

คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: และองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันพุธที่2กันยายน2569ครับอยู่กับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับเราพบกันทุกเช้านะครับในช่วง 9:00 น.ถึง 10:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอใกล้เคียงอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งได้ที่081-510-9471นะครับ081-510-9471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้ครับช่วงของ NMAB Update นะครับก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็วันนี้หยิบเป็นเสียงสะท้อนนะครับจากคนพิการนะครับในการจ้างงานผ่านมาตรา35นะครับโดยเป็นบทความจากเว็บไซต์ disable.me นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดเส้นทางอาชีพของเราเนี่ยถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
2: คงอึดอัดแย่เลยนะคะแบบนั้น
1: ใช่ไหมครับคือมีแค่ไม่กี่ตัวเลือกไม่ใช่เพราะเราไม่มีความสามารถนะแต่แบบโครงสร้างทางกฎหมายและสังคมเขาออกแบบมาแค่นั้น
2: เป็นเรื่องที่น่าคิดมากค่ะ
1: วันนี้เราก็เลยจะมาแกะกล่องความคิดกันครับเรื่องของสิทธิในการทำงานที่มันควรจะเป็นทางเลือกมากกว่าแค่การส่งเคราะห
2: ์ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่สำคัญมากจริง
1: ๆครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดที่จะพาทุกท่านไปเจาะลึกข้อมูลข่าวสารสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเราครับ
2: ค่ะและสำหรับการออกอากาศในครั้งนี้นะคะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา
1: คลื่น FM 99.75 MHz อำเภอเมืองครับ
2: แล้วก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง SM 100 MHz อำเภอสีคิ้วด้วยนะคะฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.เลยค่ะ
1: โดยช่วงเวลาของการอัปเดตข้อมูลนี้นะครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผม
2: ถือว่าเป็นช่องทางที่เราจะได้มาอัปเดตเรื่องราวสำคัญสำคัญกันเนาะ
1: ใช่ครับซึ่งภารกิจหลักในการเจาะลึกข้อมูลประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เนี่ยเรามี2เรื่องเน้นๆเลยครับ
2: มีเรื่องอะไรบ้างคะวันนี
1: ้เรื่องแรกคือประเด็นสิทธิและเสียงของคนพิการในมิติของการทำงานครับซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องมาถกเถียงกันลึกซึ้งเลยล่ะ
2: โอ้น่าสนใจมากค่ะ
1: แล้วจากนั้นเราก็จะสลับโหมดมารายงานสภาพอากาศของวันนี้แบบเจาะลึกกันโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็จังหวัดนครราชสีมาของเราครับ
2: คือการทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้นะคะทั้งสิทธิทางกฎหมายที่มันกำหนดชีวิตเราแล้วก็กลไกธรรมชาติรอบตัวเนี่ยมันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นมากเลยค่ะในการวางแผนชีวิตของทุกคนเพื่อให้เราก้าวเดินไปได้อย่างเท่าเทียมนะคะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งครับงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นใหญ่เรื่องแรกกันก่อนเลยคือผมไปเห็นพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์ disable.me มาครับเขียนไว้สะดุดตามากเลย
2: เขาว่ายังไงบ้างคะ
1: เขาพาดหัวว่าคนพิการไม่ได้อยากได้งานที่สงเคราะห์แต่อยากได้งานที่เลือกได้ครับ
2: เป็นประโยคที่ทรงพลังมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับและเขาก็เน้นย้ำเรื่องความไม่มั่นคงของมาตรา35สู่ข้อเสนอองค์กรแรงงานคนพิการด้วยแต่คือก่อนที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายกันเนี่ยผมขอย้อนถามเป็นพื้นฐานนิดนึงครับ
2: ได้เลยค่ะถามมาได้เลยค่ะ
1: คือตามความเข้าใจทั่วไปเนี่ยกฎหมายจ้างงานคนพิการมันออกแบบมาเพื่อบังคับให้บริษัทต้องรับคนเข้าทำงานไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมกฎหมายที่ตั้งใจจะช่วยมันถึงกลายเป็นความไม่มั่นคงไปได้ล่ะครับ
2: เป็นคำถามที่ตรงจุดมากค่ะคือต้องอธิบายกลไกของกฎหมายฉบับนี้ก่อนนะคะตัวกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเขากำหนดทางเลือกให้สถานประกอบการไว้3ทางหลักๆค่ะ
1: 3ทางมีอะไรบ้างครับ
2: ทางแรกเรียกว่ามาตรา33ค่ะอันนี้คือการจ้างงานโดยตรงเลยในอัตราส่วนพนักงาน100คนต่อการจ้างคนพิการ1คน
1: ก็คือรับเข้ามาเป็นพนักงานบริษัทได้เงินเดือนได้สวัสดิการตามปกติเลยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะส่วนทางที่2คือมาตรา34อันนี้สำหรับนายจ้างที่ไม่สะดวกจ้างคนก็จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแทนค่ะ
1: ฟังดูก็สมเหตุสมผลดีนะครับคือถ้าไม่จ้างตรงก็จ่ายเงินเข้ากองทุนไปแล้วมาตรา35ที่เป็นประเด็นปัญหาเนี่ยมันคืออะไรครับ
2: คือมาตรา35เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นทางเลือกอื่นค่ะสำหรับกรณีที่นายจ้างไม่จ้างงานตามมาตรา33แล้วก็ไม่อยากจ่ายเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34ด้วย
1: อ้าวแล้วเขาต้องทำยังไงล่ะครับทีนี้
2: หมายก็เปิดช่องให้ทำอย่างอื่นแทนได้ค่ะอย่างเช่นการให้สัมปทานจัดสถานที่ให้จำหน่ายสินค้าจ้างเหมาช่วงงานฝึกงานหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดพูดง่ายๆคือเป็นช่องทางที่ยืดหยุ่นขึ้นค่ะ
1: ฟังดูก็ยืดหยุ่นดีนะครับคือบริษัทอาจจะจ้างเหมาให้คนตาบอดหรือคนพิการทำงานฝีมืออยู่บ้านได้โดยไม่ต้องมาออฟฟิศทำไมทางองค์กรแรงงานคนพิการถึงมองว่ามันไม่มั่นคงล่ะครับ
2: ัญหามันอยู่ที่การนําไปปฏิบัติจริงค่ะในทางปฏิบัติเนี่ยมาตรา35มักจะถูกบริษัทต่างๆนําไปใช้ในรูปแบบของการทํา CSR หรือกิจกรรมเพื่อสังคมแบบชั่วคราวซะมากกว่าค่ะ
1: อ๋อหมายความว่าไม่ได้ตั้งใจจะสร้างอาชีพให้ยั่งยืนตั้งแต่แรกเหรอครับ
2: ใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นบริษัทอาจจะให้งบประมาณมาก้อนหนึ่งไปทำโครงการเกษตรในชุมชนหรือจ้างเหมาช่วงให้ทำของชำร่วยเป็นเวลา6เดือนหรือ1ปีเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ประเมินของปีนั้นๆไป
1: ครับแล้วพอจบปีเหรอครับ
2: พอจบปีงบก็จบลงค่ะสัญญาจ้างก็สิ้นสุดตามไปด้วย
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันเหมือนกับว่าเราได้บัตรของขวัญแบบเติมเงินมาใบหนึ่งที่มันมีวันหมดอายุทุกสิ้นปีเลย
2: ใช่เลยค่ะเปรียบเทียบแบบนั้นเห็นภาพชัดเจนมาก
1: คือเราอาจจะได้เงินก้อนนั้นมาใช้จ่ายเฉพาะหน้าก็จริงแต่มันเอาไปสร้างเครดิตไม่ได้ไปกู้ซื้อบ้านก็ไม่ได้และที่สำคัญเลยนะเราไม่รู้เลยว่าปีหน้าบริษัทเขาจะยังแจกบัตรของขวัญใบนี้ให้เราอีกหรือเปล่า
2: ถูกต้องที่สุดค่ะสิ่งที่ขาดหายไปคือความก้าวหน้าทางอาชีพคนที่รับงานตามมาตรา35เนี่ยมักจะต้องวนเวียนอยู่กับการรับจ้างระยะสั้นหรือรับงบสนับสนุนเป็นรายปีไป
1: มันก็เลยไม่มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนเหมือนพนักงานประจำ
2: ใช่ค่ะมันไม่ได้สะสมประสบการณ์ที่จะทำให้เติบโตในสายอาชีพได้เลยเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่แรงงานคนพิการเขาเรียกว่าการสงเคราะห์มากกว่าการมอบสิทธิอย่างแท้จริง
1: แล้วนอกจากเรื่องความไม่แน่นอนของสัญญารายปีแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นเรื่องการจำกัดทางเลือกซ่อนอยู่อีกใช่ไหมครับเพราะพาดหัวข่าวเขาบอกว่าอยากได้งานที่เลือกได้
2: ใช่ค่ะอันนี้คือประเด็นเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้งมากเลยลองคิดดูนะคะคนทั่วไปเนี่ยสามารถเลือกเรียนเลือกทำงานตามความถนัดของตัวเองได้ใช่ไหมคะ
1: ครับอยากเป็นนักบัญชีอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ก็เลือกเรียนเลือกสมัครงานเอา
2: แต่พอเป็นคนพิการโครงสร้างของมาตรา35เนี่ยมักจะผลักให้พวกเขาไปทำงานที่ถูกกำหนดกรอบไปล่วงหน้าแล้วค่ะอย่างเช่นงานหัตถกรรมงานฝีมือหรืองานเกษตรกรรม
1: ซึ่งเป็นงานที่บริษัทจัดไว้ให้เป็นแพ็กเกจ CSR อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะทั้งที่คนนั้นอาจจะเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาเลยนะคะแต่ช่องทางที่เข้าถึงง่ายที่สุดกลับถูกบีบให้เหลือแค่ตัวเลือกที่บริษัทออกแบบไว้ให
1: ้โอ้โหเหมือนเราเดินเข้าไปในร้านอาหารที่มีเมนูเป็นร้อยอย่างเลยนะแต่ถูกบังคับให้สั่งได้แค่ชุดอาหารกลางวันที่เขาจัดไว้ให้เท่านั้นเพียงเพราะเราเป็นคนพิการเหรอครับเนี่ย
2: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพความอึดอัดได้ดีมากค่ะ
1: แล้วแบบนี้ทางองค์กรแรงงานคนพิการเขามีข้อเสนอว่ายังไงบ้างครับในเมื่อโครงสร้างเดิมมันมีช่องโหว่แบบนี้หรือว่าเขาต้องการให้ยกเลิกมาตรา35ไปเลย
2: ข้อเสนอของเขาเนี่ยไม่ได้มุ่งไปที่การยกเลือกค่ะแต่มุ่งไปที่การปฏิรูปโครงสร้างทั้งหมดเลยเขาเรียกร้องให้เปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการมองคนพิการเป็นภาระที่ต้องสงเคราะห์ให้กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพค่ะ
1: คืออยากให้มองที่ความสามารถจริงๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสิ่งที่ต้องการคือสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออำนวยอย่างเช่นการปรับปรุงสถานที่ให้เข้าถึงได้การมีซอฟต์แวร์อ่านหน้าจอสำหรับคนตาบอดในออฟฟิศ
1: เพื่อที่จะดึงดูดให้บริษัทหันมาจ้างงานโดยตรงตามมาตรา33มากขึ้นใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะแล้วถ้าจะมีการใช้มาตรา35ต่อไปก็ต้องใช้เพื่อการพัฒนาทักษะที่นำไปสู่การประกอบอาชีพในระยะยาวได้จริงๆค่ะไม่ใช่แค่ให้งบเพื่อให้ผ่านแกนกฎหมายไปปีต่อปี
1: ฟังแล้วเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับคือบางทีข้ออ้างของหลายองค์กรที่บอกว่าการปรับสถานที่ทำงานมันมีต้นทุนสูงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้มองเห็นความคุ้มค่าของการได้บุคลากรที่มีความสามารถเข้าไปร่วมงานก็ได้นะครับ
2: จริงค่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นทางสังคมที่เราคงต้องติดตามการผลักดันเชิงนโยบายกันต่อไปยาวๆเลยทีเดียว
1: ครับผมเอาล่ะครับจากเรื่องโครงสร้างกฎหมายและสิทธิแรงงานที่มันค่อนข้างซับซ้อนเราขอเปลี่ยนโหมดสลับมาอัปเดตข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราในวันนี้กันบ้างดีกว่าครับ
2: ได้เลยค่ะเป็นเรื่องของสภาพอากาศใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับสภาพอากาศประจำวันพุธที่2กันยายน2569ซึ่งดูเหมือนว่าวันนี้ธรรมชาติก็มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับ
2: โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะวันนี้ต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนเลยล่ะค่ะ
1: ครับคือทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศเมื่อเวลา 5:00 ของเช้าวันนี้ครับระบุสาเหตุหลักไว้2คำที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆเลยในช่วงนี้
2: คำว่าร่องมรสุมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยถามจริงๆเลยนะครับ ในทางกลไกของธรรมชาติแล้วเนี่ยไอ้คำว่าร่องมรสุมมันคืออะไรกันแน่ครับทำไมพอมันพาดผ่านที่ไรฝนต้องตกหนักทุกทีเลย
2: อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้นะคะร่องมรสุมหรือมอนซูนทราฟเนี่ยมันก็เหมือนกับสนามรบของกระแสลมเลยค่ะ
1: สนามรบของกระแสลมยังไงครับ
2: คือมันเป็นแนวรอยต่อที่ลมจากซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้พัดมาชนกันค่ะพอพัดเข้าหากันมันจะไม่มีทางออกอื่นนอกจากต้องดันตัวเองลอยสูงขึ้นไปในอากาศ
1: อ๋อแล้วพอลอยสูงขึ้นไปจะเป็นยังไงต่อครับ
2: พออากาศที่อุ้มความชื้นลอยตัวสูงขึ้นปั๊บมันก็จะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็กลั่นตัวกลายเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่เรียกว่าตรงไหนมีร่องมรสุมพาดผ่านตรงนั้นก็จะมีโรงงานผลิตเมฆฝนตั้งอยู่เลยล่ะค่ะ
1: อ๋อมันคือจุดที่ลมปะทะกันและยกตัวขึ้นนี่เองแล้วมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาเสริมกำลังแหละครับมันทำหน้าที่อะไร
2: มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเปรียบเสมือนสายพันธุ์ลำเลียงน้ำหรือปั๊มน้ำขนาดใหญ่ค่ะลมตัวนี้พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันหอบเอาความชื้นแล้วก็ไอน้ำมหาศาลพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยเราค่ะ
1: คือพอสายพันธุ์ลำเลียงน้ำนี้พัดเอาความชื้นไปปะทะกับร่องมรสุมตอนบนมันก็เลยกลายเป็นคอมโบที่ทำให้ฝนตกหนักใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะเข้าใจกลไกได้เป๊ะมาก
1: ทีนี้เรามาเจาะลึกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรากันบ้างครับข้อมูลระบุว่าวันนี้ภาคอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองสูงถึง70%ของพื้นที่เลยนะครับ
2: โอ้โห70%ถือว่าเยอะมากนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็มีคำเตือนตัวโตๆด้วยว่าต้องระวังฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดแนวริมแม่น้ำโขงและตอนล่างครับ
2: มีจังหวัดอะไรบ้างคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
1: ก็จะมีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับซึ่งสิ่งที่น่ากังวลที่สุดเวลาฝนตกสะสมแบบนี้เนี่ยก็คือเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำครับ
2: ตรงนี้ขอขยายความเรื่องน้ำท่วมฉับพลันสักนิดนะคะคือหลายคนอาจจะคิดว่าต้องฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันถึงจะท่วม
1: ครับผมก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกัน
2: แต่ในความเป็นจริงค่ะเมื่อพื้นดินบริเวณนั้นมันอุ้มน้ำฝนสะสมไว้จนอิ่มตัวแล้วเหมือนฟองน้ำที่ดูดน้ำจนเต็มที่นะคะพอมีฝนตกลงมาเพิ่มแม้เพียงไม่กี่ชั่วโมงน้ำพวกนั้นจะไม่สามารถซึมลงดินได้อีกต่อไป
1: อ๋อมันก็เลยกลายเป็นน้ำผิวดินที่ไหลบ่าลงมาจากที่สูงอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะนี่แหละค่ะคือกลไกที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเป็นอันตรายที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะ
1: ครับผมทีนี้เรามาดูภาพรวมของอุณหภูมิในภาคอีสานกันบ้างวันนี้อุณหภูมิค่อนข้างมีความหลากหลายเลยครับอย่างจังหวัดนครราชสีมาบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียส
2: แล้วอุณหภูมิสูงสุดล่ะคะ
1: ไปสูงสุดในช่วงกลางวันที่34องศาเซลเซียสครับซึ่งลมที่พัดมาก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเลข34องศานี่ก็ถือว่าร้อนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ
2: ร้อนเลยล่ะค่ะ
1: ใช่ครับใกล้เคียงกับที่จังหวัดเลยที่อุณหภูมิสูงสุดแตะ34องศาเซลเซียสเหมือนกันส่วนต่ำสุดที่เลยคือ23องศาเซลเซียสครับแต่ถ้าเราขยับไปดูจังหวัดอื่นๆอย่างอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23ส่วนสูงสุดกลับอยู่ที่31องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง
2: ห่างกันตั้ง3องศาเลยนะคะ
1: ใช่ครับส่วนนครพนมขอนแก่นและมหาสารคามเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดจะเกาะกลุ่มกันอยู่ที่32องศาเซลเซียสครับอย่างนครพนมต่ำสุด23ขอนแก่นต่ำสุด24ส่วนมหาสารคามต่ำสุด23ครับทำไมอุณหภูมิสูงสุดถึงห่างกัน 2-3 องศาได้ล่ะครับทั้งที่ก็อยู่ในภาคอีสานเหมือนกัน
2: คือตัวเลขอุณหภูมิที่แตกต่างกันนี้เนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนชั้นดีถึงความหนาแน่นของเมฆฝนในแต่ละพื้นที่ค่ะ
1: อ๋อยังไงล่ะครับ
2: อย่างจังหวัดที่อุณหภูมิสูงสุดไปหยุดอยู่ที่31หรือ32องศาเซลเซียสอย่างอุบลราชธานีหรือนครพนมเนี่ยหมายความว่าตลอดทั้งวันท้องฟ้าในพื้นที่นั้นแทบจะถูกปกคลุมด้วยเมฆฝนอย่างหนาแน่นเลยค่ะ
1: เมฆก็เลยทำหน้าที่เหมือนร่มคันใหญ่บังแสงอาทิตย์ไว้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะทำให้ความร้อนสะสมช่วงกลางวันมีน้อยในขณะที่นครราชสีมาหรือเลยที่อุณหภูมิพุ่งไปถึง34องศาเซลเซียสแสดงว่าระหว่างวันยังมีช่วงที่เมฆบางลงมีแสงแดดส่องทะลุลงมาถึงพื้นดินได้มากกว่าค่ะอากาศก็เลยร้อนอบอ้าวกว่าในช่วงที่ฝนไม่ตก
1: โอ้พอเอาตัวเลขอุณหภูมิมาวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยทำให้เราหลับตาจินตนาการเห็นภาพก้อนเมฆที่ลอยอยู่เหนือภาคอีสานได้เลยนะครับเนี่ย
2: เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมคะ
1: ครับผมและนอกจากปัจจัยภายในประเทศแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีข่าวของพายุโซนร้อนชื่อโซเดลด้วยนะครับที่ก่อตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
2: ชื่อพายุโซเดลนี่ฟังดูแปลกหูดีนะคะ
1: ใช่ครับทราบมาว่าตั้งโดยสาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซียซึ่งความหมายของมันก็คือชื่อของทหารองครักษ์ของหัวหน้าเผ่าบนเกาะปนเปครับ
2: เป็นการตั้งชื่อที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดีเลยนะคะแล้วทิศทางของพายุลูกนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ทางกรมอุตุว่ายังไงบ้างครับอาจารย
2: ์สำหรับเส้นทางของพายุโซนร้อนโซเดลลูกนี้นะคะจากแบบจำลองพยากรณ์ชี้ชัดเลยค่ะว่าพายุมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7 กันยายน 2569นี้ค่ะ
1: แล้วมันจะรุนแรงขึ้นไหมครับ
2: คาดว่าจะค่อยๆอ่อนกำลังลงค่ะและข่าวดีสำหรับบ้านเราก็คือพายุลูกนี้มีทิศทางที่ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะ
1: ฟื้อโชคดีไปนะครับที่ไม่พัดเข้ามาบ้านเราตรงๆแต่เดี๋ยวนะครับอะไรคือปัจจัยที่ผลักให้พายุลูกนี้เลี้ยวไปทางไต้หวันล่ะครับแทนที่จะตรงเข้ามาทางเวียดนามหรือไทยแบบพายุลูกอื่น
2: ๆกลไกหลักๆคือเรื่องของกระแสลมนำพายุค่ะหรือ steering flow คือในชั้นบรรยากาศระดับบนเหนือพายุขึ้นไปเนี่ยมันจะมีกระแสลมขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่คอยผลักดันให้พายุเคลื่อนที่ค่ะ
1: อ๋อเป็นตัวนำทางพายุนั่นเอง
2: ใช่ค่ะประกอบกับช่วงนี้อาจจะมีมวลอากาศเย็นหรือหย่อมความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาบล็อกเส้นทางด้านตะวันตกไว้ทำให้พายุโซนร้อนโซเดลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไต่ขอบมวลอากาศนั้นแล้วก็เลี้ยวโค้งขึ้นไปทางตอนเหนือมุ่งหน้าสู่ไต้หวันแทนค่ะ
1: อธิบายได้เคลียร์มากเลยครับแต่ก็แปลว่าใครจะบินไปไต้หวันช่วงนั้นต้องระวังใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะใครที่มีแผนจะเดินทางไปไต้หวันช่วงวันที่5-7 กันยายนนี้ต้องเช็คสภาพอากาศกับทางสายการบินให้ดีๆนะคะเพราะอาจจะเจอกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักได้ค่ะ
1: ครับได้ความรู้เรื่องกลไกพายุไปเต็มๆเลยทีนี้ผมขอให้อาจารย์ช่วยสรุปภาพรวมสำหรับภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทยหน่อยครับวันนี้แต่ละภาคต้องเจอกับปริมาณฝนมากน้อยแค่ไหนบ้าง
2: ได้เลยค่ะมาสรุปภาพรวมกันแบบกระชับนะคะเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ก็รับอิทธิพลจากร่องมรสุมไปเต็มๆค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะซีกบนและซีกตะวันตกของภาคค่ะ
1: อย่างเช่นจังหวัดไหนบ้างครับ
2: ก็อย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่เท่ากันค่ะ
1: แล้วทางภาคใต้ล่ะครับ
2: ภาคใต้วันนี้มีความแตกต่างกันระหว่าง2ฝั่งนะคะฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีฝนประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
1: ครับ
2: แต่พอข้ามเขาหลวงมาที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
1: แล้วของคนกรุงเทพล่ะครับ
2: สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เตรียมร่มไว้ได้เลยค่ะโอกาสเจอฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง25-27แล้วก็ไปสูงสุดที่33-35องศาเซนเซียสค่ะ
1: แล้วเรื่องของคลื่นลมในทะเลล่ะครับเห็นว่าช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเลย
2: ใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องประกาศเตือนกันอย่างจริงจังเลยนะคะบริเวณภาคตะวันออกทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนวันนี้คลื่นสูง 2-3 เมตรเลยค่ะและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรได้เลยนะคะ
1: ขอแทรกนิดนึงครับคลื่นสูง3เมตรนี่ถ้าให้จินตนาการเป็นภาพมันสูงขนาดไหนครับเนี่ยเพราะเวลาฟังเป็นตัวเลขอาจจะนึกไม่ออก
2: ลองนึกภาพบ้านชั้นเดียวดูนะคะคลื่น3เมตรคือคลื่นที่กำแพงน้ำมีความสูงเท่ากับหลังคาบ้านชั้นเดียวเลยแหละค่ะ
1: หูยสูงมากนะครับนั่น
2: คือคลื่นที่เกิดจากลมมรสุมมักจะเป็นคลื่นที่มีความชันสูงค่ะไม่ใช่คลื่นลูกยาวๆที่ค่อยๆม้วนตัวพอมันมีความชันสูงเนี่ยเวลาที่มันซัดเข้าปะทะกับเรือประมงขนาดเล็กมันสามารถพลิกคว่ำเรือได้ในพริบตาเลยนะคะ
3: น่ากลัวมากครับ
2: นี่แหละค่ะคือเหตุผลที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องออกคำเตือนเด็ดขาดเลยว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดในระยะนี้ค่ะการฝืนนำเรือออกไปต้านกับกำแพงน้ำสูงเท่าบ้านชั้นเดียวนี่คือความเสี่ยงถึงชีวิตเลยทีเดียวนะคะ
3: เป็นภาพที่ชัดเจนและน่ากลัวมากครับพี่น้องชาวเรือต้องรับฟังคำเตือนนี้อย่างเคร่งครัดเลยนะครับเนี่ยเอาละครับวันนี้เราก็ได้พูดคุยและเจาะลึกข้อมูลกันครบถ้วนทั้ง2มิติเลยตั้งแต่ประเด็นสิทธิความมั่นคงในการประกอบอาชีพของคนพิการไปจนถึงกลไกสภาพอากาศที่ต้องระมัดระวังกันครับ
2: สิ่งที่เชื่อมโยงเรื่องราวทั้งสองเข้าด้วยกันในวันนี้สำหรับผู้พูดแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการคาดการณ์และอำนาจในการวางแผนค่ะ
1: ยังไงหรอครับ
2: คือเราติดตามพยากรณ์อากาศเรารู้ว่าฝนจะตกเราก็กางร่มเรารู้ว่าคลื่นจะสูงเท่าบ้านชั้นเดียวเราก็งดนำเรือออกจากฝั่งข้อมูลพวกนี้ให้อำนาจเราในการรับมือและวางแผนชีวิตค่ะ
1: เห็นด้วยครับ
2: แต่เมื่อเราหันกลับไปมองโครงสร้างกฎหมายแรงงานอย่างมาตรา35ที่ขาดความมั่นคงมันกลับริดรอนอำนาจในการคาดการอนาคตของคนตาบอดและคนพิการไปจนหมดสิ้นค่ะเราไม่มีระบบเตือนใครที่ดีพอการเรียกร้องสิทธิในการเลือกงานจึงไม่ใช่แค่การขอให้มีงานทำไปวันๆนะคะ
1: แต่มันคืออะไรครับ
2: แต่มันคือการทวงคืนสิทธิในการเป็นกัปตันเรือชีวิตของตัวเองค่ะสิทธิที่จะสามารถคาดการและวางแผนอนาคตของตัวเองได้ไม่ใช่ต้องคอยรับมือกับความไม่แน่นอนรายปีเหมือนกับการลอยคออยู่กลางทะเลโดยไม่มีเข็มทิศและหางเสือเรือค่ะ
1: โอ้โหเป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งแล้วก็กระตุกต่อมความคิดได้ดีเยี่ยมเลยครับหากใครที่ฟังอยู่แล้วต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เราได้นำเสนอไปนะครับสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ขอย้ำหมายเลขอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ081-616-2399ครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: กำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
4: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
5: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
6: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
7: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ับว่าฮอตนะครับไอแมนพิจิตรวงเพลงใหม่ล่าสุดเป็นความสุขที่ได้รับฟังในช่วงของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับการนาฬิกากับอีก50นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคองFM 100 MHz อำเภอสีคิ้วด้วยนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทาง www.nmab.or.th/radio www.parkfm.org ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับในช่วงที่2นี้ขออนุญาตหยิบประกาศเพิ่มเติมนะครับที่ทางสมาคมของเราได้ประกาศไปช่วงวันที่31สิงหาคม2019ที่ผ่านมานะครับเช่นเคยนะครับก็จะมีการออกประกาศที่เกี่ยวกับการอนุมัติสวัสดิการนะครับประจำเดือนสิงหาคม2019นะครับตามที่ได้มีสมาชิกสามัญของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้มีการยื่นเอกสารต่อคณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับทางคณะอนุกรรมการได้นำเอกสารนะครับเข้าพิจารณานะครับในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสมาชิกสมาคมครั้งที่8/2569นะครับในเมื่อวันที่8สิงหาคม2569นะครับแล้วก็ได้มีมติเบิกจ่ายอนุมัติเบิกจ่ายนะครับแล้วก็ได้มีการโอนเงินเบิกจ่ายไปเมื่อวันที่31สิงหาคม2569นะครับโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับค่ารักษาพยาบาลจำนวน4รายครับ1นายกิตติคมจิตชยานันจำนวนเงิน400บาทนะครับ2นางสาวกองศิลป์สงวนจบกนะครับจำนวนเงิน800บาท3นายจักรกิจบุญทัพจำนวนเงิน740บาทและ4นายอนุภาพแก้กันแก้วกันนะครับจำนวนเงิน 2,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าช่วยเหลือการชาปนกิจจำนวน1รายครับ1นายเดี่ยวเพียรการนะครับบิดาเสียชีวิตได้รับค่าช่วยเหลือการชาปนกิจ 3,000 บาทนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับกับพี่เดี่ยวนะครับที่สูญเสียคุณพ่อไปตรงนี้นะครับสมาชิกท่านใดที่มีรายชื่อและยังไม่ได้รับเงินตรงนี้ครับอาจจะโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ว่าติดขัดอย่างไรนะครับก็โทรสอบถามได้ที่044-353-452 044-353-452 แล้วก็0816162399นะครับ0816162399ครับแล้วก็ประกาศอีก1ตัวนะครับประกาศที่สตนม024/2569นะครับเรื่องรับรองรายชื่อสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม2019นะครับก็ตามที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่8/2019นะครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2569และได้มีมติรับรองรายชื่อสมาชิกใหม่ประจำเดือนสิงหาคม2019จำนวน5รายโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ 1. นายภัยรัศพล 2. นายน้อยพินพเนา 3. นางเคมสืบเพ็ญ 4. นายสากลปัตตาลคะนะครับแล้วก็ 5. นายชัชวานอาบจบกนะครับทางนี้ทางเจ้าหน้าที่ครับก็จะได้มีการทำบัตรสมาชิกส่งให้ท่านภายใน45วันตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับก็แล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการต่างๆได้ในอีก90วันตามข้อบังคับนะครับก็จะสามารถขอรับสวัสดิการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลปีละไม่เกิน 2,000 บาทนะครับ
ค่าคอร์สบุตรครั้ง 5,000 บาทค่าช่วยเหลือการชำระกิจในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตได้ 5,000 บาทในกรณีบิดามารดาคู่สมรสเสียชีวิต 3,000 บาทแล้วก็ทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกแล้วก็บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่นะครับที่จะสามารถขอได้ในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมกราคมแล้วก็จะไปมอบกันในช่วงเดือนมีนาคมในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็หยิบประกาศตรงนี้ให้ท่านได้รับทราบกันในทุกๆเดือนนะครับสงสัยข้อมูลส่วนใดนะครับก็โทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับ044-353-452 044-353-452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือก็081-616-2399 081-616-2399นะครับร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเราได้เช่นเดิมนะครับผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050ติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงเช้านะครับผ่านมจร 99.75 เมกะเฮิรตซ์และลุ่มน้ำลำตะคอง4คิ้วนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายทุกวันนะครับบ่าย3ถึง4โมงเย็นผ่านจอมสว่างเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงและท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับสะดวกช่องสถานีใดช่วงเวลาใดก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลเตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมสั่งยกเลิกปีใหม่ยันโควิดมียารองรับเตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมชี้โควิด-19 ระบาดอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่ยันสถานการณ์โควิดในไทยมียารับรองเพียงพอไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกเทศกาลปีใหม่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนความรุนแรงโรคโควิด-19 ทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าXBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่ารัฐบาลขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2565เพื่อสร้างความตื่นตระหนกและเป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่ามาวนส่งต่อซ้ำในปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันยังคงเป็นตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลซึ่งระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดตามที่มีข่าวซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าคอน XBC ตามที่กล่าวอ้าง

0: และส่งต่อในสื่อออนไลน์จากการติดตามข้อมูลทางการระบาดวิทยายืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์ NB 1.8.1 ไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงและมีอัตราป่วยตายต่ำมากเพียงร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการเท่านั้นจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook/readfortheblind

0: 9เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: คดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

จ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันชันชันบ้านว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปลกบ่สู้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลายกระดับเข้มข้นสูงสุดรับวันชาติมาเลเซียและครม.สัญจรตำรวจและฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดยะลาเพิ่มการตรวจสอบบุคคลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยในพื้นที่8อำเภอหลังมีข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการจัดหายานพาหนะที่อาจถูกนำไปใช้ประกอบระเบิดแสวงเครื่องโดยเน้นป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันสำคัญดังกล่าวขณะเดียวกันพื้นที่เมืองยะลาและแนวรอยต่อถูกจับตาเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่เพิ่มการเฝ้าระวังสถานที่ราชการย่านชุมชนร้านค้าและจุดสำคัญต่างๆเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์และลดความเสี่ยงต่อประชาชนด้านพื้นที่ชายแดนอย่างอำเภอเบตงก็มีการยกระดับมาตรการเช่นกันทั้งการตรวจรถบุคคลและการดูแลพื้นที่เศรษฐกิจและแนวชายแดนหลังมีข่าวแจ้งเตือนถึงความเป็นไปได้ในการโจรกรรมรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปใช้ก่อเหตุส่วนการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่รัฐบาลเตรียมลงพื้นที่ในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนโดยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมเป็นพิเศษโดยจังหวัดยะลายกระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นไม่ใช่เพราะเกิดเหตุใหญ่ขึ้นแล้วแต่เป็นการป้องกันล่วงหน้าจากข้อมูลด้านการข่าวโดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบรถบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อช่วยกันสกัดเหตุรุนแรงก่อนเกิดขึ้นจริง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนโฆษณาเกินจริงผิดกฎหมาย
14: ขาวิ่งภายใน7วันเห็นผลภายในกระปุกเดียวพร้อมส่วนผสมของทองคำแท้บริสุทธิ์เอาแล้วไม่ขาวให้มันรู้ไปสิมาๆๆๆโบกค่ะ
15: เอาอีกแล้วสมอนไปซื้อครีมจากไหนเนี่ยตั้งก่อนนะผื่นขึ้นหน้ายังไม่เข็ดอีกหรือไงไหนไหนไหนเอาฉลากมาให้ฉันดูสิฉันว่ามันโฆษณาเกินจริงอยู่นะโอ้โหชัดเจนเลยฉลากก็ไม่ชัดเจนเครื่องหมายอย.ก็ไม่มีนี่เธอไปซื้อมาใช้ได้ยังไงหน้าพังขึ้นมาใครจะรับผิดชอบหันมาใช้ครีมที่มีคุณภาพมีมาตรฐานอย.เธอฉันน่ะเป็นห่วงนะเนี่ยถึงได้เตือนเธอ
16: ถูกต้องแล้วค่ะผู้บริโภคเองมีหน้าที่ในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีเครื่องหมายรับรองและควรระมัดระวังข้อความโฆษณาที่บรรยายสรรพคุณเกินจริงรวมทั้งฉลากสินค้าต้องแสดงสรรพคุณที่ถูกต้องตามความเป็นจริงอีกด้วยค่ะการโฆษณา

หมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สระบุรีเริ่มวิกฤตฝนตกหนักน้ำป่าทะลักหลากเข้าท่วมพื้นที่นักท่องเที่ยวหนีไม่ทันติดในรีสอร์ทที่แก่งคอยระทึกอีกรถกระบะถูกน้ำป่าซัดลอยคลองช่วยรอดบุดวิดติดอยู่ในรถ3คนวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อช่วงค่ำหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวพักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งมวลน้ำไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีได้รับแจ้งเหตุสายด่วนนิรภัย1784ก่อนประสานอำเภอแก่งคอยเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านหมู่9ได้ดำเนินการอพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วโดยนำมาพักคอยที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเพื่อความปลอดภัยระหว่างรอระดับน้ำลดลงและสถานการณ์คลี่คลายอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดประชาชนถูกน้ำป่าซัดตกจากไฟกั้นน้ำบริเวณหมู่1บ้านหมากตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีทำให้รถยนต์ถูกกระแสน้ำพัดลงไปในคลองมวกเหล็กมีผู้ติดอยู่ในรถล่าสุดสามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้วจำนวน3คนขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเอารถที่ประสบเหตุขึ้นจากคลองน้ำจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อเ

0: ลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ตะเกียกตะกายก้าวเต็มไปทำอะไรมาตัวเปียกโดนใครเขาสาดน้ำไล่มาเหรอ
2: ไม่มีใครสาดน้ำไล่หรอกฉันจะไล่จับจิ้งจกบังเอิญมันเกาะอยู่ตรงโอ่งน้ำพอดีฉันกระโดดสูงไปหน่อยเลยพลาดเกือบจะตกลงไปในโอ่งเสียแล้วดีแต่ว่าฉันเก่งยิมนาสติกเลยแค่ขาหลังตกลงไป
1: ดีว่าไม่จมน้ำ
2: นั่นสิถ้าฉันตกลงไปคงตะกุยตะกายแย่กว่าจะขึ้นได้
1: อย่างนั้นเขาเรียกว่าตะเกียกตะกายจ้ะไม่ใช่ตะกุยตะกาย
2: ไม่ใช่ตะกุยตะกายหรอ
1: ต้องตะเกียกตะกายจึงได้ขึ้นมาถ้าตะกุยตะกายคงไม่ได้ขึ้นมาหรอกตะกุยตะกายหมายความว่าใช้มือหรือเท้าคุ้ยหรือข่วนสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนตะเกียกตะกายหมายความว่าพยายามป่ายปีนขึ้นเพื่อให้พ้นจากอันตราย
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ติดการพนันนะเนี่ยเนี่ย
1: เหรออ
0: ุ้ยยังจะมาเหรออีกนี่ไม่ใช่ยักษ์ไฮโลนี่มันยักษ์ยอกเงินวัดนะเนี่ย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นราธิวาสเปิดงานบาราเทล2569ดึงนักวิ่งกว่า500ชีวิตเข้าร่วมชูนาขั้นบันไดบ้านยาเดะกระตุ้นท่องเที่ยวอเมซอนเมืองไทยจังหวัดนราธิวาสเปิดฉากกิจกรรมเดินวิ่งบาราเทลประจำปีงบประมาณ2569อย่างเป็นทางการณโครงการนาขั้นบันไดบ้านยาเดะตำบลมาโมงอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่โดยในพิธีเปิดมีนายพิชิตรุ่งประเสริฐนายอำเภอสุขีรินเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬาและภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักนายอำเภอสุขีรินเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์โครงการนาขั้นบันไดอันเนื่องมาจากพระราชดำริชุมชนบ้านยาเดะให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านกิจกรรมกีฬาโดยพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าเขาน้ำตกและทะเลหมอกจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอเมซอนเมืองไทยอีกทั้งยังมีที่พักโฮมสเตย์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวการจัดงานครั้งนี้นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2569ของจังหวัดนราธิวาสเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่และใช้ศักยภาพรวมถึงทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้ภายในงานมีนักกีฬาที่ลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลจำนวน582คนซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะทางได้แก่ระยะทาง10กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน353คนระยะทาง25กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน171คนและระยะทาง35กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน58คน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ูคะ
1: ว่ายังไงจ๊ะ
0: พี่หนูว่าขวัญจะทำประกันชีวิตกับบริษัทไหนดีคะ
1: น้องขวัญก็ต้องเลือกบริษัทที่ให้สิทธิประโยชน์แก่เราสูงกว่าบริษัทอื่นสิจ๊ะ
0: เลือกเหรอคะแต่ว่าขวัญเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าสิทธิประโยชน์เท่าไหร่นักเลยอะค่ะ
1: สิทธิประโยชน์หมายถึงประโยชน์ที่ได้ตามสิทธิ์คือสิ่งที่เป็นผลดีที่เราพึงจะได้รับตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือข้อตกลงต่างๆจ้ะน้องขวัญกำลังจะทำประกันชีวิตน้องขวัญก็ต้องดูว่าบริษัทไหนระบุไว้ในเอกสารการทำประกันว่าให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอย่างเช่นให้เงินปันผลสูงกว่าหรือให้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่มากกว่าสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิทธิประโยชน์ทั้งสิ้นจ้ะเราก็ต้องลองมาเปรียบเทียบกันดูจ้ะว่ารายไหนให้ดีกว่าหรือว่าสูงกว่าแล้วก็เลือกทำประกันชีวิตกับบริษัทนั้นยังไงล่ะจ๊ะ
0: คำว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยใช้เฉพาะกับการทำประกันชีวิตหรือเปล่าคะ
1: สิทธิประโยชน์ใช้ได้หลายอย่างจ้ะหมายถึงประโยชน์ที่ได้ตามสิทธิตามที่ระบุเอาไว้ในกฎหมายหรือข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับจากการเป็นสมาชิกของสมาคมหรือว่าขององค์กรของมูลนิธิหรือสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับจากนายจ้างอย่างเช่นได้รับค่ารักษาพยาบาลหรือว่ามีวันหยุดตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดอย่างนี้เป็นต้นจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นขวัญว่าขวัญจะต้องกลับไปดูแล้วว่าขวัญเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์อะไรจากบริษัทของเราบ้างดีไหมคะ
1: บริษัทของเราก็มีสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดอยู่แล้วนะจ๊ะว่าแต่ว่าน้องขวัญลองไปกระซิบบอกพี่พินดูก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะได้วันหยุดเพิ่มอีกสักวัน2วัน
0: พี่พินหนูพูดจริงหรือเปล่าคะ
1: พี่พูดเล่นจ้ะว่าแต่เลือกได้หรือยังจ๊ะว่าจะทำประกันชีวิตกับบริษัทไหน
0: ขวัญว่าขวัญจะดูสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มเติมอีกนิดนึงดีกว่าค่ะจึงจะตัดสินใจดีไหมคะ
1: เลือกให้ดีก็แล้วกันนะจ๊ะถ้ามีอะไรก็ปรึกษาพี่ได
0: ้ขอบคุณนะคะพี่หนู
1: ไม่เป็นไรจ้ะ

่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
1: ุฒิสภาฉลุยพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านท่านเอกนิติยันโครงการคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้วุฒิสภา135เสียงอนุมัติพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านท่านเอกนิติยันจำเป็นเร่งด่วนสู้วิกฤตเศรษฐกิจโลกทุกโครงการโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีโกงรัฐสภาการประชุมวุฒิสภาวาระพิจารณาพระราชกำหนดพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้วนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าขอบคุณทุกความเห็นทุกข้อสังเกตของสมาชิกที่มีทั้งความเห็นที่แตกต่างและสอดคล้องกันยืนยันว่าพ.ร.ก.กู้เงินเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพราะวิกฤตครั้งนี้ต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตเพราะตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส2ยืนยันได้ว่าถ้าไม่มีพรก.ฉบับนี้วิกฤตจะหนักมากเพราะวิกฤตรอบนี้มาเป็นระรอกระรอกเป็นวิกฤตพลังงานไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ระรอกแรกวิกฤตน้ำมันตลาดโลกที่สูงขึ้น 60-70% และระรอก2วิกฤตของแพงจากค่าขนส่งแพงขึ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3% ระรอก3การบริโภคภาคเอกชนติดลบทำให้คนตกงานธุรกิจปิดตัวเริ่มเห็นสัญญาณกันแล้ววิกฤตระลอกนี้จะหนักมากและเป็นแผลเศรษฐกิจที่ลบไม่ออกพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์2ข้อคือ1เยียวยาประชาชนช่วยลดค่าครองชีพจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ2การเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศไทยนำเข้าน้ำมันก๊าซธรรมชาติสูงมากเป็นอันดับต้นๆของเอเชียจนดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส2ขาดดุลเกือบ 600,000 ล้านบาทในไตรมาสเดียวเป็นความอ่อนแอเศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องรีบเปลี่ยนผ่านพลังงานจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เอาดิ
9: ก้าวเต้นไปไหนมาอาบแดดกันไหม
10: เอาดิแล้วก็ชอบอาบแดดเหมือนกัน
9: เธอพูดอะไรอะไรดิฟังไม่รู้เรื่องเลย
10: ทำไมล่ะเขาก็พูดกันอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะ
11: ก้าวแต้มก็พูดภาษาเด็กน่ะสมัยเนี้ยพูดไม่เป็นคำกันเลยที่ก้าวแต้มพูดว่าเอาดิก็หมายความว่าเอาสิเป็นคำรับว่าจะมาอาบแดดกับเราด้วยจ้ะ
9: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะแต่ฉันว่ามันไม่เพราะเลยนะทำไมก้าวแต้มไม่พูดคำที่ถูกต้องเลยจ๊ะ
10: ตกลงจ้ะถ้าพูดผินผีแล้วไม่ดีต่อไปฉันจะพยายามพูดให้ถูกต้องว่าเอาสิ
9: เราควรฝึกพูดให้ถูกต้องและออกเสียงให้ถูกต้องดีกว่าจะพูดตามคนที่พูดเพี้ยน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: 5จังหวัดภาคใต้ระดมข้อเสนอความมั่นคงภัยพิบัติเศรษฐกิจเตรียมชงครม.แก้ปัญหาครบวงจรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใน5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเตรียมนำเสนอต่อรัฐบาลในการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่าปัญหาที่พบเป็นประจำในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ5จังหวัดคือปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปีจึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนแต่ละจังหวัดนำเสนอความต้องการและข้อเสนอของพื้นที่ว่าต้องการสนับสนุนในด้านใดบ้างรวมถึงข้อเสนอเพิ่มเติมจากการประชุมครั้งก่อนเพื่อนำไปจัดทำข้อเสนอเดียวกันก่อนนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีสำหรับข้อเสนอด้านภัยพิบัติเน้นการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำการสำรวจพื้นที่เสี่ยงการขุดลอกคูคลองการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่รับน้ำตลอดจนการเพิ่มเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ภัยและบุคลากรพร้อมยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆและนำเทคโนโลยีเซลล์บรอดแคสต์แดชบอร์ดไซเรนและหอเตือนภัยมาใช้เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วขณะที่การประชุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมได้รวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับยาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาด่านชายแดนโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาการยกระดับทักษะแรงงานและการรองรับกลุ่มเปราะบางโดยมุ่งแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบขณะเดียวกันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลเทคโนโลยีและระบบเตือนภัยหลังจากการประชุมครั้งนี้ทั้งนี้ข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกรวบรวมและนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569เพื่อพิจารณาผลักดันเป็นนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยมุ่งยกระดับการบริหารจัดการจากการรอแก้เมื่อเกิดปัญหาไปสู่การป้องกันลดความเสี่ยงและสร้างความพร้อมรับมือภัยพิบัติและความท้าทายด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนไม่ต้องใช้หนี้สามีกู้เงินให้กิ๊ก
15: เฮ้อฉันละหน่ายกับวีรกรรมของไอ้ผัวตัวดีจริงๆขนาดแยกกันอยู่แล้วเนี่ยนะก็ยังหาเรื่องมาให้จนได้อ่
14: ะ
15: เมื่อกลางวันนะก็เพิ่งมีเจ้าหนี้มาทวงเงินบอกว่าผัวฉันน่ะไปยืมเงินเขามาแล้วไม่ยอมคืน
16: เจ๊จะทำยังไงต่อแล้วเนี่ยเงินนั่นน่ะผัวเจ๊เอาไปให้กิ๊กไม่ใช่หรอ
15: ก็ใช่นะสิเจ๊ไม่ยอมหรอกเรื่องอะไรเราต้องไปชดใช้ให
17: ้ตามปกติแล้วหนี้สินที่สามีภรรยาหยิบยืมมาใช้ด้วยกันเช่นเพื่อซ่อมแซมบ้านหรือการใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับครอบครัวทั้งคู่ต้องร่วมกันชดใช้ค่ะแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำเงินกู้ไปให้คนที่ไม่ใช่คู่ครองหนี้ที่กู้ยืมมาเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวเหมือนเช่นกรณีนี้ที่สามีกู้เงินให้กิ๊กส่วนภรรยาสามารถปฏิเสธร่วมรับผิดชอบหนี้ดังกล่าวได้ค่ะดังนั้นถ้าเจ้าหนี้มาทวงเงินก็สามารถยกให้เป็นภาระของสามีตัวแสบกับกิ๊กได้ในทันทีค
15: ่
17: ะ
15: เห็นมะเรื่องอะไรต้องช่วยจ่ายหนี้ให้ดันไปสร้างหนี้เองหาเรื่องใส่ตัวเองฉันไม่ร่วมรับผิดชอบด้วยหรอก
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำช่วงบ่ายๆนะครับของวันพุธที่2กันยายน2569ครับอยู่กับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับทุกวันบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะครับผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งหน้าที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงสายขออภัยท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมนะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็ฟังผ่านจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471ครับฟังจากสถานีใดฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งได้ครับ0815109471นะครับช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update นะครับแล้วก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับเสียงสะท้อนนะครับเรื่องของการจ้างงานของคนพิการตามมาตรา35

ของพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับว่าคนพิการปัจจุบันเรามีความรู้สึกอย่างไรและมีข้อเสนออย่างไรที่จะเสนอให้ทางภาครัฐได้ปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับโดยบทความนี้ได้นำมาจากทางเว็บไซต์ disable.me นะครับช่วง NMB Update ในวันนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพื่อลงรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนตาบอดเราเองแล้วก็ท่านผู้ฟังทั่วไปที่รับฟังอยู่ในณเวลานี้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เคยสังเกตไหมคะเวลาที่เราพูดถึงการให้โอกาสหรือความช่วยเหลือใครสักคนเนี่ย
2: ครับผม
1: คือสังคมมักจะมีความคาดหวังแบบเงียบๆซ่อนอยู่เสมอเลยค่ะว่าคนรับต้องรู้สึกซาบซึ้งใจต้องขอบคุณ
2: ใช่ครับเหมือนมีคนยื่นข้าวกล่องให้กินฟรีๆแล้วก็จบแค่นั้น
1: ใช่เลยค่ะซึ่งบ่อยครั้งเราก็จะตีกรอบความคิดไว้เลยว่ามีให้กินก็ดีแค่ไหนแล้วมีงานให้ทำก็บุญแล้วโดยที่แบบเราแทบจะไม่เคยเอ่ยปากถามคนรับเลยว่าเขาแพ้อาหารในกล่องนั้นหรือเปล่าหรือว่าลึกๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรกันแน
2: ่ก็นะครับสังคมเรามักจะมองข้ามสิทธิในการเลือกไปเสียสนิทเลย
1: ประเด็นนี้ล่ะค่ะที่เป็นหัวใจสำคัญของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เพราะว่าเมื่อเราก้าวเข้าสู่โลกของสิทธิแรงแรนและคุณภาพชีวิตของคนพิการกรอบความคิดเรื่องเข้ากล่องฟรีมันกำลังถูกท้าทายด้วยคำว่าสิทธิในการเลือกค่ะ
2: เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากทีเดียวครับ
1: แต่ก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงรากของปัญหานี้นะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMB Update ค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะคะ
2: ครับผมช่วงเวลาที่เราจะนำข้อมูลข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวสำคัญสำคัญมากางออกแล้วก็วิเคราะห์ให้เห็นถึงกลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแบบเจาะลึกกันเลยครับ
1: และเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรากำลังเชื่อมต่อกับทุกท่านผ่านช่องทางไหนบ้างนะคะขออนุญาตแจ้งข้อมูลสถานีเครือข่ายของเราสักเล็กน้อยค่ะ
2: ได้เลยครับ
1: รายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาค่ะผ่านทาง3 สถานีหลักด้วยกัน
2: มีที่ไหนบ้างครับ
1: ก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายค่ะแล้วก็สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอนนแดง
2: อ๋อครับ
1: และสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองค่ะซึ่งรายการของเราผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ครับผมสำหรับภารกิจการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสไปที่เรื่องราว2 มิติที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราโดยตรงเลยนะครับ
1: อ่าฮะ2 มิติที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะ
2: มิติแรกคือเรื่องของโครงสร้างทางสังคมครับผ่านข่าวสิทธิแรงงานของคนพิการและมิติที่2คือเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
1: อ๋อเรื่องลมฟ้าอากาศใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับนั่นคือการวิเคราะห์สภาพอากาศประจำวันพุธที่2 กันยายน 2569อย่างละเอียดเลยครับ
1: งั้นเรามา let's unpack เรื่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ดิฉันหยิบพาดหัวข่าวจากบทความของเว็บไซต์ distable.me มาชวนคุยพาดหัวเขาเขียนไว้สะดุดใจมากเลยนะคะ
2: เขาว่ายังไงครับ
1: เขาจั่วหัวว่าคนพิการไม่ได้อยากได้งานที่ส่งเคราะห์แต่อยากได้งานที่เลือกได้จากความไม่มั่นคงของมาตรา35สู่ข้อเสนอองค์กรแรงงานคนพิการ
2: โอ้โหแค่พาดหัวก็ทรงพลังแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะคือพออ่านจบปุ๊บมันทำให้ที่ฉันนึกถึงเรื่องเข้ากล่องที่เราคุยกันตอนต้นรายการเลยค่ะ
2: อ่ะฮะยังไงครับ
1: คือมันเหมือนกับว่าตอนนี้สังคมจัดเข้ากล่องไว้ให้ยื่นให้แล้วก็บอกว่านี่คือสิ่งที่ต้องกินนะเพราะเราให้ฟรีเราส่งเคราะห์ให
2: ้แต่สิ่งที่กลุ่มแรงงานคนพิการกล่าวบอกก็คือขอสิทธิในการถือเมนูอาหารได้ไหม
1: เป๊ะเลยค่ะขอสิทธิในการเลือกสั่งสิ่งที่สอดคล้องกับความสามารถและศักยภาพของตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่รับของที่คนอื่นเลือกให
2: ้ประเด็นการเปลี่ยนผ่านจากงานสงเคราะห์ไปสู่งานที่เลือกได้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้ทางความคิดที่ลึกซึ้งมากนะครับ
1: ยังไงหรอคะช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะ
2: คือมันเป็นการเปลี่ยนผ่านจากระบบคิดแบบสงเคราะห์นิยมไปสู่ระบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนครับความแตกต่างก็คือระบบสงเคราะห์มักจะมองคนตาบอดหรือคนพิการเป็นผู้รับที่น่าสงสาร
1: อ๋อแบบต้องคอยช่วยเหลือตลอดเวลา
2: ใช่ครับแต่ในขณะที่ระบบสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาจะมองว่าทุกคนคือฟันเฟืองที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมแค่ต้องการสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเท่านั้นเองครับ
1: โหฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะดิฉันขอสวมบทเป็นคนที่อาจจะมองมาจากข้างนอกนิดนึง
2: ได้ครับว่ามาเลย
1: คือเชื่อว่าต้องมีคนตั้งคำถามแน่ๆเลยค่ะว่าเอ๊ะในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้การที่มีองค์กรหรือมีบริษัทหยิบยื่นงานแบบสงเคราะห์ให้มันก็ยังดีกว่าการไม่มีงานทำเลยใช่ไหมคะทำไมถึงต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องหรือวิพากษ์วิจารณ์ระบบที่เขาอุตส่าห์ช่วย
2: เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากครับในสังคมเราและนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราต้องมาเจาะลึกกลไกของสิ่งที่เรียกว่า มาตรา35ตามที่ข่าวระบุไว้
1: มาตรา35นี่มันทำงานยังไงคะ
2: ต้องอธิบายแบบนี้ครับคือตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการมันจะมีมาตรา33ที่กำหนดให้บริษัทต้องจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานประจำตามสัดส่วน
1: อันนี้คือรับเขาเป็นพนักงานของบริษัทเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับแต่ทีนี้ถ้าบริษัทไหนบอกว่าไม่พร้อมจ้างตรงๆกฎหมายเขาก็เปิดช่องทางเลือกไว้ในมาตรา35ครับ
1: อ๋อเป็นทางออกอีกทางนึง
2: ใช่ครับซึ่งก็คือการให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าจ้างเหมาบริการหรือว่าฝึกอาชีพแทนการจ้างงานประจำครับ
1: ฟังดูก็เหมือนจะแฟร์ดีนะคะคือถ้าไม่สะดวกรับเข้าเป็นพนักงานประจำก็ให้พื้นที่ขายของไปหรือว่าจ้างทำความสะอาดจ้างดูแลสวนแทนแบบนี้มันเป็นปัญหาตรงไหนเหรอคะ
2: ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเลือกเหล่านั้นครับแต่อยู่ที่วิธีการนำไปใช้จริงต่างหาก
1: หมายความว่าในทางปฏิบัติมันไม่เหมือนที่เขียนไว้หรอคะ
2: คือในโลกความเป็นจริงนะครับงานตามมาตรา35ส่วนใหญ่มักจะมาในรูปแบบของสัญญาระยะสั้นครับเช่นสัญญาจ้างแบบปีต่อปี
1: อ้าวแบบนี้ก็ไม่มีความมั่นคงเลยสิคะ
2: ใช่ครับแล้วก็มักจะเป็นงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะขั้นสูงหรือไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองเลยด้วย
1: โหนึกภาพตามเลยค่ะ
2: ลองจินตนาการดูนะครับว่าเราทำงานอยู่ดีๆพอถึงเดือนธันวาคมของทุกปีเราต้องมานั่งลุ้นจนตัวโก่งว่าปีหน้าบริษัทเขาจะต่อสัญญาให้เราไหม
1: แล้วพวกสวัสดิการล่ะคะ
2: สวัสดิการแบบพนักงานประจำก็ไม่มีครับโอกาสจะได้เลื่อนขั้นหรือมีเส้นทางอาชีพที่เติบโตขึ้นเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลย
1: โอ้โหเข้าใจเลยค่ะพออธิบายกลไกแบบนี้มันเห็นภาพชัดเลยว่าความไม่มั่นคงที่ข่าวพูดถึงมันคืออะไรมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินหรือรายได้นะคะ
2: ครับผมมันลึกกว่านั้นมาก
1: แต่มันคือการถูกแช่แข็งไว้กับที่ต่อให้เราเป็นคนตาบอดที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่ามีความเชี่ยวชาญด้านการตัดต่อเสียงมากแค่ไหนแต่ถ้าระบบมันบีบให้เราต้องไปรับงานจ้างเหมาบริการทั่วไปเพียงเพราะมันคือช่องทางที่บริษัทสะดวกที่สุดมันก็เหมือนการตัดโอกาสในการเติบโตอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะคะ
2: ถูกต้องเลยครับมันนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าการกดทับศักยภาพการที่องค์กรแรงงานคนพิการรวมตัวกันจัดทำข้อเสนอเพื่อปฏิรูปเรื่องนี้พวกเขาไม่ได้กำลังปฏิเสธความช่วยเหลือนะครับ
1: แต่เขาต้องการอะไรที่มันยั่งยืนกว่านั้น
2: ใช่ครับเขากำลังบอกโครงสร้างสังคมว่าระบบสัมปทานหรือสัญญาระยะสั้นแบบปีต่อปีเนี่ยมันไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตมนุษย์คนหนึ่งได้เลยมันบั่นทอนศักดิ์ศรี
1: การต้องคอยพึ่งพิงความเมตตาเพื่อต่อสัญญาไปเรื่อยๆนี่มันบั่นทอนจิตใจจริงๆค่ะ
2: มันทำให้คนคนหนึ่งไม่สามารถวางแผนอนาคตวางแผนซื้อบ้านหรือแม้กระทั่งสร้างครอบครัวได้เลยนะครับ
1: แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนจากระบบเข้ากล่องสงเคราะห์ไปเป็นระบบถือเมนูอาหารที่เลือกได้จริงๆเนี่ยในทางปฏิบัติมันควรจะหน้าตาเป็นยังไงคะ
2: สิ่งที่กลุ่มแรงงานเรียกร้องคือการจับคู่ทักษะหรือ skill matching ที่แท้จริงครับ
1: จับคู่ทักษะหมายถึงให้งานตรงกับความสามารถเหรอคะ
2: ใช่เลยครับหมายความว่าสถานประกอบการควรปรับกระบวนทัศน์ใหม่แทนที่จะคิดแค่ว่าจะหาพื้นที่ตรงไหนให้คนพิการมาขายของเพื่อจะได้ทำตามกฎหมายก็เปลี่ยนมาเป็นการวิเคราะห์ว่าตำแหน่งงานไหนในบริษัทที่สามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาช่วยเพื่อรับคนตาบอดหรือคนพิการที่มีทักษะตรงกับงานนั้นเข้ามาเป็นพนักงานประจำได้จริงๆครับ
1: โหเป็นการมองที่ตัวบุคคลจริงๆนะคะไม่ใช่มองแค่ข้อกฎหมาย
2: ครับมันคือการลงทุนกับทักษะมนุษย์ครับไม่ใช่การทำบุญ
1: มีความสามารถจริงๆเข้าไปขับเคลื่อนองค์กรส่วนคนพิการก็ได้งานที่มั่นคงมีสวัสดิการแล้วก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยม
2: ใช่ครับเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย
1: มันคือการคืนอำนาจในการกำหนดทิศทางชีวิตให้กลับมาอยู่ในมือของพวกเขาเองนะคะหวังว่าข้อเสนอจากองค์กรแรงงานคนพิการในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างแรงกระเพื่อมจนนำไปสู่การแก้ไขกลไกที่บิดเบี้ยวนี้ได้จริงๆค่ะ
2: ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามและส่งเสียงสนับสนุนกันต่อไปครับเพราะสังคมที่แข็งแรงคือสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ยืนด้วยขาของตัวเองอย่างแท้จริงครับ
1: เอาละค่ะจากเรื่องของระบบโครงสร้างสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเราแบบหนีไม่พ้นเลยดีกว่าค่ะ
2: เรื่องอะไรครับเนี่ย
1: ก็เรื่องสภาพอากาศไงคะซึ่งวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569ข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ
2: โอ้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานบ้านเราใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันว่าสภาพอากาศกำลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ขอโฟกัสที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชของเราก่อนเลยนะคะ
2: ได้เลยครับโคราชวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: วันนี้โคราชอุณหภูมิต่างสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสฟังจากตัวเลข34องศาแปลว่าช่วงบ่ายๆเราน่าจะเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวก่อนแน่ๆเลยค่ะ
2: ความร้อนอบอ้าวแบบนี้แหละครับที่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนก่อนที่ฝนจะตามมา
1: เอ้าแปลว่าฝนจะตกเหรอคะ
2: ใช่ครับถ้าเรามองภาพรวมของภาคอีสานตอนบนและตอนกลางวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่เลยนะครับ
1: โหร้อยละ60เลยแล้วมีที่ไหนน่าเป็นห่วงบ้างคะ
2: มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยครับโดยเฉพาะพื้นที่อย่างจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร
1: อื้อหือโซนริมโขงทั้งนั้นเลยนะคะ
2: ครับแล้วก็ยังมีร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีด้วยครับใครที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้หรือว่าต้องเดินทางไปก็ขอให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักได้เลยครับ
1: งั้นแทนที่เราจะไล่เรียงตัวเลขทีละจังหวัดดิฉันขอสรุปภาพรวมให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆเลยนะคะว่าทั่วทั้งภาคอีสานวันนี้อุณหภูมิส่วนใหญ่จะแกว่งตัวอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสในตอนเช้าค่ะ
2: เย็นสบายดีนะครับตอนเช้า
1: ใช่ค่ะแต่พอตอนกลางวันเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 31-34 องศาเซลเซียสเลยควบคู่ไปกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงฟังดูแล้วมันคือสูตรสำเร็จของอากาศที่ร้อนชื้นแล้วเตรียมจะกลายเป็นฝนตกหนักเลยนะคะ
2: ถูกต้องเลยครับสิ่งที่น่ากังวลที่สุดเวลาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องก็คือภัยแฝงอย่างน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ
1: อันนี้น่ากลัวมากค่ะ
2: ครับโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาหรือจุดที่มีน้ำไหลผ่านเป็นประจำรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำที่มักจะระบายน้ำไม่ทันในระยะเวลาสั้นๆต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยครับ
1: ทีนี้พอพูดถึงฝนตกหนักปุ๊บดิฉันเห็นในประกาศมีระบุถึงชื่อพายุโซนร้อนโซเดลด้วยค่ะ
2: พายุโซเดล
1: แต่เท่าที่ทราบคือพายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยโดยตรงนี่คะแล้วทำไมบ้านเราถึงยังได้รับผลกระทบจนฝนตกหนักขนาดนี้ล่ะคะคือมันทำงานยังไง
2: เป็นคำถามที่ดีมากครับ
1: ถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพมันเหมือนกับว่าพายุโซเดลเป็นเครื่องดูดฝุ่นยักษ์ที่เปิดเครื่องอยู่ไกลๆแล้วแรงดูดของมันดึงเอากลุ่มเมฆฝนหรือมรสุมให้วิ่งผ่านบ้านเราแรงขึ้นกลไกมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะ
2: โหเป็นการอธิบายกลไกที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับหลักการทำงานของมันคล้ายกับเครื่องดูดฝุ่นยักษ์แบบนั้นเลย
1: อ้าวจริงเหรอคะดิฉันเดาถูกใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับคือสิ่งที่ทำให้บ้านเราฝนตกหนักเนี่ยไม่ใช่ตัวพายุโซเดลโดยตรงหรอกครับแต่คือสิ่งที่เรียกว่าร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ำครับ
1: ร่องมรสุมนี้มันเป็นยังไงคะ
2: ร่องที่ว่าเนี่ยมันเปรียบเสมือนแนวที่ลมจากสองฝั่งพัดมาปะทะกันครับพอลมปะทะกันอากาศมันก็ถูกดันให้ลอยตัวสูงขึ้นกลายเป็นเมฆก้อนใหญ่แล้วก็ตกลงมาเป็นฝน
1: แล้วพายุโซเดลมันไปเกี่ยวอะไรกับเจ้าร่องมรสุมตัวนี้ล่ะคะ
2: คือตอนนี้นะครับพายุโซนร้อนโซเดลกำลังก่อตัวอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนบนครับซึ่งพายุมันก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีกำลังแรงมาก
1: ๆ
2: พอมันหมุนเนี่ยมันก็เลยทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นอย่างที่บอกไปครับมันไปดึงหรือเหนี่ยวนำเอาร่องมรสุมให้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน
1: อ๋อเพื่อที่จะวิ่งเข้าไปหาตัวมันที่อยู่ในทะเลจีนใต้ใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับและในขณะเดียวกันบ้านเราก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่แล้วพอปัจจัย2 อย่างนี้ถูกพายุดึงให้มาผสานกำลังกันมันก็เลยทำให้แนวร่องมรสุมมีความรุนแรงขึ้นครับ
1: ส่งผลให้บ้านเราฝนตกหนักนี่เอง
2: ใช่ครับประเทศไทยตอนบนรวมถึงภาคอีสานของเราก็เลยมีฝนตกหนักนั่นเองครับ
1: อ๋อเข้าใจกระบวนการเลยค่ะคือตัวพายุไม่ได้เคลื่อนตัวมาหาเราหรอกแต่มันกวักมือเรียกเอาร่องความกดอากาศต่ำให้ไหลพาดผ่านหัวเราไปหาตัวมันเราก็เลยกลายเป็นทางผ่านที่ได้รับผลกระทบเป็นฝนตกหนักแบบเต็มๆ
2: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับและที่น่าสนใจก็คือชื่อโซเดลนี้นะครับเป็นชื่อที่ตั้งโดยสาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซียครับ
1: เอ๊ะมันแปลว่าอะไรเหรอคะ
2: มีความหมายถึงนายทหารองครักษ์ของหัวหน้าเผ่าบนเกาะโพนเปครับ
1: โหเป็นชื่อที่ฟังดูแข็งแกร่งมากเลยนะคะเนี่ย
2: ครับแต่สำหรับเส้นทางขององครักษ์คนนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประเมินแล้วว่าเขาจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3-5กันยายนนี้ครับแล้วก็จะอ่อนกำลังลง
1: แปลว่ารอดแล้ว
2: ใช่ครับโดยจะไม่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแน่นอนครับ
1: ก็ถือว่าโล่งใจไปได้เปราะหนึ่งนะคะว่าพายุไม่เข้าโดยตรงแต่ใครที่มีแพลนจะเดินทางไปแถวชายฝั่งตอนใต้ของจีนในช่วงวันดังกล่าวก็ต้องเช็คสภาพอากาศกันให้ดีเลยนะคะ
2: ครับผมทีนี้เราเจาะลึกภาคอีสานและกลไกของพายุกันไปแล้วเราลองมาดูภาพรวมของสภาพอากาศในภูมิภาคอื่นๆกันบ้างดีกว่าค่ะเผื่อท่านผู้ฟังมีคนรู้จักหรือต้องเดินทางไปพื้นที่อื่นได้เลยครับสำหรับภาพรวมของภาคเหนือสถานการณ์คล้ายกับอีสานบ้านเราเลยครับคือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่
1: ตกเยอะเหมือนกันนะคะ
2: ครับแล้วก็ต้องระวังฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยเฉพาะซีกตะวันออกของภาคอย่างเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิก็จะร้อนอบอ้าวก่อนฝนตกเช่นกันสูงสุดอยู่ที่ 32-36 องศาเซลเซียสเลยครับ
1: ร้อนเอาเรื่องเลยนะคะขยับลงมาที่ภาคกลางกันบ้างค่ะปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่เหมือนกันกลุ่มฝนส่วนมากจะกระจุกตัวอยู่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะ
2: ส่วนทางด้านภาคตะวันออกและชายฝั่งทะเลนะครับฝนก็อยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งแถวนครนายกประจีนบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
1: ต้องระวังเรื่องคลื่นลมด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับต้องระวังตรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเพราะคลื่นสามารถสูงได้มากกว่า2เมตรเลยครับ
1: ลงใต้ไปดูภาคใต้กันบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากตกบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงยะลาและนราธิวาสเลยค่ะ
2: แล้วฝั่งอันดามันล่ะครับ
1: ส่วนทางฝั่งอันดามันหรือภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนจะเยอะกว่านิดนึงค่ะอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะ
2: แล้วคลื่นทะเลฝั่งนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
1: สำหรับทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันชาวเรือนี่ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังให้มากเลยนะคะ
2: ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะกทมวันนี
2: ้วันนี้มีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เลยครับอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันอาจแตะ35องศาเซลเซียสเรียกว่าร้อนจัดแล้วก็เตรียมเปียกจัดตามมาเลยครับ
1: ถือว่าได้เห็นภาพรวมของสภาพอากาศกันอย่างครบถ้วนเลยนะคะทั้งข้อมูลตัวเลขและที่สำคัญเลยคือเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมฝนถึงตกหนักทั้งที่พายุไม่ได้เข้าไทย
2: ครับผม
1: ใครที่กำลังขับรถเดินทางหรือกำลังจะเลิกงานในช่วงเย็นนี้ก็อย่าลืมพกร่มแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วยนะคะ
2: ใช่ครับข้อมูลทางมิติของการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศและมิติของการทำความเข้าใจสิทธิแรงงานเนี่ยล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราโดยตรงทั้งสิ้นเลยครับ
1: จริงค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามเราอยู่และต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมหรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางทีมงานสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ
2: ติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
1: เตรียมจดเบอร์โทรศัพท์กันได้เลยค่ะหมายเลขแรก044-353-452ย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452ค่ะ
2: มีเบอร์มือถือด้วยไหมครับ
1: มีค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางเป็นเบอร์มือถือนะคะ0816162399ทวนอีกครั้งนะคะ0816162399โทรเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกันได้เลยค่ะ
2: ก่อนที่เราเจอจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปที่ประเด็นเรื่องสิทธิแรงงานของคนตาบอดและคนพิการเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับ
1: เรื่องอะไรคะ
2: คือในชีวิตประจำวันของเรานอกเหนือจากเรื่องหน้าที่การงานแล้วลองสังเกตดูสิครับว่ายังมีระบบบริการหรือแม้กระทั่งการออกแบบพื้นที่สาธารณะอะไรอีกบ้างที่ยังคงถูกสร้างขึ้นมาบนรากฐานของความเชื่อที่ว่าคนพิการต้องการแค่การสงเคราะห์แทนที่จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเขาควรได้รับอย่างเท่าเทียม
1: โหอันนี้จริงค่ะ
2: และเราจะช่วยกันเปลี่ยนแนวคิดจากการยื่นเข้ากล่องมาเป็นการยื่นเมนูอาหารให้กับทุกชีวิตในสังคมได้อย่างไรบ้างครับ
1: เป็นมุมมองทิ้งท้ายที่ชวนให้เรากลับมาตรวจสอบโครงสร้างสังคมที่เราอยู่จริงๆค่ะเพราะการเปลี่ยนวิธีคิดมันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความเท่าเทียมที่จับต้องได้นะคะ
2: ถูกต้องที่สุดเลยครับ
1: พบนั่นใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่สองของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อคุ
0: ุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
6: ส่ง

บ่อฮอดนะครับเพลงเพราะๆหยิบให้ท่านได้ให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ15นาฬิกากับอีก46นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายครับติดตามรับฟังผ่านระบบออนไลน์ก็ที่เว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางติชมรายการแจ้งผลการรับฟังสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการผ่านหน้าใหม่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับเราได้มีการประชาสัมพันธ์ประกาศของทางสมาคมไปแล้ว2ตัวนะครับก็ยังไม่หมดนะครับยังเหลืออีก2ตัวที่เราก็ประกาศอยู่เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประกาศที่เกี่ยวกับการอนุมัติสวัสดิการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาประจำเดือนสิงหาคม2569นะครับตามที่ได้มีสมาชิกสามัญของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ยื่นเอกสารประกอบการเบิกสวัสดิการของสมาคมต่อคณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาประจำเดือนสิงหาคม2569นะครับทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาคมได้นำรายชื่อเข้าพิจารณาในชื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการสวัสดิการครั้งที่8/2569นะครับแล้วก็ได้มีการเบิกจ่ายนะครับมีมติเบิกจ่ายแล้วก็ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วนะครับเมื่อวันที่31สิงหาคม2569นะครับโดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับสวัสดิการดังต่อไปนี้ครับค่ารักษาพยาบาลจำนวน4รายครับไม่ว่าจะเป็นนายกิติคมจิตยานันนะครับได้รับ400บาทนะครับที่เบิกเข้ามา2นางสาวกองศิลป์สงวนจบกนะครับได้รับ800บาท3นายจักรกิจบุญทัพนะครับได้รับ740บาทและ4นายอนุภาพแก้วกันนะครับ 2,000 บาทครับแล้วก็มีอีกหนึ่งหมวดก็คือหมวดค่าช่วยเหลือการชำระกิจนะครับจำนวน1รายนายเดี่ยวเพียรการบิดาเสียชีวิตครับได้รับ 3,000 บาทนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เดี่ยวด้วยนะครับที่สูญเสียคุณพ่อไปนะครับแล้วก็สมาชิกท่านใดที่มีรายชื่ออยู่ในประกาศตัวนี้นะครับและยังไม่ได้รับเงินเข้าบัญชีนะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของเราโทรสอบถามเจ้าที่ได้นะครับเพราะของบางท่านอาจจะให้เป็นเลขบัญชีมาแต่บัญชีใช้ไม่ได้แล้วก็มีนะครับก็โทรสอบถามได้ที่044-353-452 081-616-2399นะครับ044-353-452 816-16-2399นะครับก็โทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่เราได้นะครับแล้วก็มีหนึ่งประกาศนะครับรับรองรายชื่อสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม2019นะครับโดยในเดือนสิงหาคมมีผู้สมัครนะครับได้รับการรับรองรายชื่ออยู่5ท่าน
นะครับก็จะมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับนายภัยรัตน์สาพล2นายน้อยพินพนาว3นางเคนสืบเพ็ญ4นายสากลปัตตารภะนะครับ5นายชัชวาลอาบจบกนะครับ5ท่านนี้นะครับก็ได้รับการรับรองรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยครับโดยเจ้าหน้าที่ก็จะได้จัดทําบัตรสมาชิกส่งให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับเรานะครับภายใน45วันแล้วก็จะได้เริ่มได้รับสิทธิ์สวัสดิการต่างๆได้นะครับยกเว้นค่าชาปนกิจนะครับก็สำหรับสมาชิกเสียชีวิตตรงนี้ก็ถ้ากรณีที่เสียชีวิตตอนนี้ก็ส่วนใหญ่คณะอนุกรรมการจะอนุโลมให้ก่อน90วันส่วนสวัสดิการด้านอื่นๆนะครับก็จะได้รับ90วันขึ้นไปนับจากวันที่ได้มีการรับรองรายชื่อสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเดือนปีละไม่เกิน 20,000 บาทนะครับค่าคลอดบุตรครั้งละ 5,000 บาทค่าช่วยเหลือการชำระกิจกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต 5,000 บาทกรณีที่คู่สมรสแล้วก็บิดามารดาเสียชีวิต 3,000 บาทแล้วก็ทุนการศึกษานะครับที่เราก็จะเปิดให้ขอรับในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมแล้วก็จะไม่มอบกันในช่วงเดือนมีนาคมในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเดี๋ยววันหลังก็จะได้นำสวัสดิการของทางสมาคมนะครับมาย้ำให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีสวัสดิการอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวขอบคุณนะครับเมื่อเช้าช่วงสายๆนะครับน่าจะประมาณ10โมง11โมงนะครับทางสมาคมคนตาบอดก็นครราชสีมาต้องขอขอบพระคุณคุณแน่งน้อยเอื้อวิทยาสุพรคุณเกศสุดาเอื้อวิทยาสุพรและคุณนาราวรุณนะครับชาวริศรุจิวงศ์นะครับที่ท่านได้เดินทางมามอบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเสื้อผ้าอาหารว่างนะครับเป็นขนมโดนัทนะครับให้กับสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับซึ่งตอนนี้ที่สมาคมเราก็มีการอบรมการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าอยู่พอดีเลยนะครับท่านก็ได้นำอาหารตรงนี้มาเลี้ยงก็นำเสื้อผ้านะครับมาให้กับเราเพิ่มเติมแล้วก็จะได้คัดแจกจ่ายให้กับสมาชิกในระดับต่อไปนะครับก็ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงเลยที่ให้ความสำคัญนะครับกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของทางสมาคมของเรานะครับให้สามารถช่วยเหลือคนตาบอดเราต่อไปได้ตรงนี้นะครับถึงจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งของที่มีความหมายนะครับต่อผู้ที่ได้รับเป็นอย่างมากเลยนะครับท่านใดที่อยากร่วมสนับสนุนตรงนี้นะครับสนับสนุนกิจกรรมดีๆตรงนี้นะครับเรื่องสนับสนุนอาหารว่างนะครับนำมาเลี้ยงผู้เข้าร่วมนะครับของเราก็สามารถนำมาเลี้ยงได้เหมือนทั้ง3ท่านนี้นะครับเป็นอาหารว่างเป็นขนมเป็นอะไรก็ได้นะครับในช่วงตลอด10วันนี้นะครับช่วงวันที่2ถึง11กันยายนนะครับทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะครับเราเปิดสอนทุกวันในโครงการนี้ไม่มีวันหยุดนะครับก็มีผู้เข้าร่วม10ท่านมีวิทยากรนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับคณะกรรมการรวมก็น่าจะประมาณ20ท่านได้ที่อยู่ประจำจนถึงวันที่11กันยายน2019นี้นะครับก็ร่วมสนับสนุนร่วมบริจาคกันเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลของทางสมาคมก็044-353-452นะครับ044-353-452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0816162399นะครับ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ
ช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมการพัฒนาชุมชนจัดประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงแรมยูนิมานเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมภาคเหนือโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ปรึกษาโครงการประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนยังให้ความสำคัญกับแนวคิด sustainableแฟชั่นหรือแฟชั่นแห่งความยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยรีไซเคิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านผ้าและงานหัตถกรรมโดยน้อมนำแบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถมาส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและช่างทอผ้านำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันไม่ว่าจะนำผ้าลายพระราชทานไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในรูปแบบใดลายผ้าพระราชทานยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้การประกวดระดับภาคกำหนดจัดขึ้นทั้ง4ภูมิภาคจากนั้นจะเข้าสู่การประกวดรอบคัดเลือกระดับภาควันที่11กันยายน2569และรอบรองชนะเลิศระดับประเทศวันที่12กันยายน2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยจะคัดเลือกผ้าและงานหัตถกรรมที่มีความเหมาะสมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพี่มนกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนดารา
10: เขามาดีจ้ามิมี่ไม่อยู่หรอเขาไปไหนหรอ
11: วันนี้เจ้านายก็พามิมี่ไปประกวดการแสดงของแมวเจ้านายบอกว่ามิมี่จะต้องได้เป็นสตาร์แน่ๆเลย
10: อะไรนะตามิมี่เขาไปประกวดตาหรอ
11: ไม่ใช่ประกวดตาคำว่าสตาร์ที่ขามณีพูดน่ะเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าดวงดาวหมายถึงดาราไง
12: ใช่สตาร์แปลว่าดวงดาวหรือดารา
11: ผู้ที่มีความสามารถทางการแสดงเขาเรียกว่าดาราเช่นดารานักร้องดาราละครดาราภาพยนตร์
12: อยากให้มิมี่ได้เป็นดาราแมวจังเลย
11: ดาราแปลว่าดวงดาวเรามักเรียกผู้ที่มีชื่อเสียงในการแสดงทางใดทางหนึ่งว่าดาราเช่นดารานักร้องดาราละครดาราภาพยนตร์
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
13: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
14: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะเช่นเคยค่ะรายการของเรานอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังกันได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สมนเรืองรัศนทรและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เนาะก็มีเรื่องราวมากมายมาฝากกันมีในเรื่องของสุขภาพด้วยแต่เรื่องแรกที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่พ่วงจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนของเนปาลแล้วก็ทิเบตนะคะก็พอเกิดภาพขึ้นก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนน่าจะได้เห็นแล้วคือมันแรงมากเลยอ่ะ
15: ใช่โดยเฉพาะฝั่งทิเบตที่ดินถล่มแล้วมีภาพคนวิ่งหนีซึ่งหลายๆคนน่าจะได้เห็นบนโซเชียลก็มีให้เห็นเยอะ
14: ภาพนั่นแหละก็คือตอนแรกอะต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์วันนั้นที่ฉันกำลังพวกเราก็นั่งทำข่าวกันอยู่คือภาพแรกที่เห็นมามันคือเป็นภาพเหมือนแบบมวลน้ำผสมกับดินประมาณนึงอะแบบมันซัดเข้าไปแบบหมู่บ้านแถวในฝั่งเนปาลเนาะแต่คือตอนนั้นอะมันยังไม่ได้เห็นภาพจากฝั่งทิเบตอะ
15: ใช่

0: ไป
1: อืมก็คือเป็นภาพที่ปกติเราจะได้เห็นกันอยู่แล้วโดยเฉพาะในแถบฝั่งแบบเอเชียบ้านเราอะไรแบบนี้จะเกิดภาพแบบนี้บ่อยนะคะแต่พอภาพจากฝั่งจีนออกมาคือตอนแรกดิฉันไปเห็นในโซเชียลนะดิฉันตั้งคำถามก่อนเลยอันนี้ AI หรือเปล่า
0: ใช่เพราะมันดูไม่เหมือนภาพจริงอะ
1: ใช่มันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ด้วยความที่พอเรามาทำคลุกคลีกับข่าวแบบนี้มาสักพักหนึ่งเนี่ยค่ะก็ยอมรับว่าอันนี้มันแรงจนแบบคือถ้าไม่เห็นในสื่อต่างประเทศสื่อหลักที่เขารายงานจริงๆก็แบบยากที่จะเชื่อเหมือนกันคือตัวดิฉันเองต้องบอกก่อนว่าเท้าความถึงประสบการณ์เลยดีกว่าเคยไปที่จีนมาแล้วถ้าเป็นตามพื้นที่ชนบทอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาเรียกไงภูเขาเขาจะมันลูกเขามันจะใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่มหาศาลอะใหญ่จนดิฉันไม่รู้จะพูดยังไงอะแบบนั่งรถอยู่ที่ไกลๆก็ยังมองเห็นภูเขาที่มันลูกใหญ่แบบใหญ่มาก
0: ค่ะ
1: แล้วด้วยความที่ช่วงที่ดิฉันไปอาจจะเป็นช่วงแบบอากาศหนาวๆเย็นๆหน่อยก็คือเขามันจะแบบไม่ได้มีต้นไม้ปกคลุมมันก็จะเห็นว่าบางส่วนมันเป็นแบบเหมือนภูเขาหินเลยอะแล้วลูกมันใหญ่บวกกับเวลาเขาก่อสร้างอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่เราเห็นคลิปกันเนาะน่าจะเป็นตรงบริเวณด่านชายแดนจีหลงตรงนั้นอะมันก็จะมีรถไฟรถแบบตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆมันโดนน้ำแล้วมันยังซัดปิวเลยอะนับประสาอะไรกับคนแบบเราอะ
0: ตอนแรกที่ดิฉันดูนึกว่าจะไม่ปิวนะแบบ
1: โอ
0: ้พวกรถที่จอดอยู่แต่แบบโอ้โห
1: ไม่เหลือ
0: ไปหมดเลย
1: แล้วต้องแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงเหมือนเป็นปากประตูอะไรสักอย่างแล้วข้างล่างมีรถไฟเน
0: า
1: ะคือภาพนั้นอะคุณผู้ฟังสิ่งก่อสร้างที่จีนมันถ้าบทมันจะใหญ่เนี่ยมันใหญ่มากอะ
0: แต่ภาพก็ดูใหญ่แล้วนะ
1: ใช่แล้วน้ำมันซัดถึงขนาดแบบพ้นขอบไอตรงแบบเหมือนเป็นปากประตูตรงนั้นดิฉันแบบโหถ้าเป็นเราต้องทำยังไงกันเนี่ยมันอย่างที่บอกไปมันเลยแบบยากจะจินตนาการว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงๆอะนะคะ
0: คือแบบในคลิปไม่มีเสียงเนาะดิฉันคิดว่าเสียงที่คนที่เขาวิ่งหนีได้ยินกันอะมันต้อง
1: ใช่ใช่ใช่
0: น่ากลัวมากๆคือมันแต่เราก็จินตนาการไม่ออกว่าเขาได้ยินแบบไหน
1: ใช่เพราะว่าอย่างตอนเหมือนคลิปที่ได้มาส่วนใหญ่จะเป็นคลิปแบบเร่งความเร็วเลยเนาะมันก็จะเห็นผู้คนพยายามเหมือนเริ่มแตกตื่นแล้วก็วิ่งหนีกันก่อนเชื่อว่าแถวบริเวณนั้นน่าจะเกิดแบบเสียงดังนำขึ้นมาก่อนหรืออาจจะเห็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเศษน้ำคงควันมันกระจายมาอยู่ก่อนแล้วแล้วก็พยายามวิ่งแต่มวลน้ำก็ต้องยอมรับว่าแบบเป็นมวลน้ำลูกใหญ่แล้วก็มาเร็วมากนั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้โลกเราต้องหันมาให้ความสนใจกับการพังถล่มของธารน้ำแข็งกันมากขึ้นพร้อมกับตั้งคำถามได้ว่าแล้วโลกของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยเงียบของธารน้ำแข็งมากแค่ไหนนะคะแล้วมันพอจะมีสัญญาณเตือนอะไรให้มนุษย์เราได้ทันรับมือบ้างหรือเปล่าเวลาแบบในอนาคตถ้าเกิดเราหนีไม่ได้อะเราจะทำยังไงกันดี
0: เหมือนคนที่อยู่ชุมชนใกล้ๆกับพื้นที่แบบเนี้ยคือเขาก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนไหม
1: ใช่
0: จะให้ย้ายไปที่ไหนล่ะ
1: ใช่มันโจทย์มันยากต่อๆกันมาเลยเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างเหตุที่เกิดขึ้นถามว่ารุนแรงแค่ไหนก็คือถ้าเกิดว่าไปดูกันแล้วก็จะเห็นแบบเป็นธารน้ำแข็งแล้วก็มวลหินบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยพังถล่มลงมาก่อนที่มันจะกลายเป็นมวลน้ำเป็นน้ำแข็งเป็นหินแล้วก็โคลนคือมันพุ่งเข้าสู่ตามลำน้ำตามหุบเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำให้ระดับน้ำอย่างถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งในเนปาลเนี่ยก็จะเป็นระดับน้ำในแม่น้ำตรีสุรีเขาบอกว่าตอนนั้นมวลน้ำเนี่ยมาเยอะมากแล้วก็ทำให้บริเวณปลายน้ำเพิ่มขึ้นมาถึง9เมตรภายในเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงคุณ9เมตร
0: โอ้โห
1: ภายในเวลาเพียงแค่แบบ30นาทีอย่างเงี้ยคือมันเร็วจนแบบยังไงเราก็หนีไม่ทันนะเนาะซึ่งหากมาไล่เรียงกันดูดีๆคือจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือมันไม่ใช่แค่เพียงแบบน้ำแข็งละลายแล้วก็กลายมาเป็นน้ำท่วมนะคะแต่จริงๆมันเกิดขึ้นแบบเป็นลูกโซ่ด้วยกันคือเริ่มมาจากธารน้ำแข็งพังถล่มจนส่งผลให้น้ำแข็งหินแล้วก็ดินเนี่ยถล่มลงมาตามหุบเขาแล้วก็ทำให้แม่น้ำเนี่ยถูกกีดขวางหรือว่าเกิดการทะลักอย่างฉับพลันพอแน่นอนว่าพอมันทะลักปุ๊บมันก็จะเกิดภาพมวลน้ำมหาศาลที่เราเห็นกันแล้วก็เศษซากต่างๆเนี่ยพัดถล่มลงมาตามพื้นที่ที่มวลน้ำเคลื่อนผ่านคือตอนนี้มันมีการสันนิษฐานที่ฉันไม่แน่ใจมีการฟันธง 100% หรือยังแต่ส่วนหนึ่งที่มองไปในทิศทางเดียวกันนักวิทยาศาสตร์มองก็คือมันเป็นเพราะเนี่ยแหละเกิดมาจากธารน้ำแข็งพังถล่มเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งนี้และด้วยภูมิประเทศของเทือกเขาหิมาลัยอะค่ะมันจะมีหุบเขาแคบๆแล้วก็จะมีชุมชนจำนวนมากตั้งอยู่ตามแนวของแม่น้ำส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งในเนปาลคือ พื้นที่ที่โดนผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็น

0: ที่แบบแม่น้ำอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วคนก็อาศัยอยู่ตามบริเวณนั้นเนาะพอเมื่อมีมวลน้ำมหาศาลไหลลงมาแน่นอนว่าผู้คนด้านล่างก็อาจจะมีเวลาเตือนภัยเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นคือนี่มันก็ยังเป็นภัยรูปแบบหนึ่งที่ถามว่ามันเตือนได้ไหมถ้าเกิดว่ามีการจับสัญญาณอะไรบางอย่างได้สมมติว่ามันเกิดการพังถล่มมาแล้วจับสัญญาณของการสั่นไหวของแผ่นดินได้เนี่ยมันก็ยังพอเตือนได้แต่ต้องยอมรับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะ
1: ใช่มีชาวเนปาลคนหนึ่งเขาก็เล่านะคะว่าตอนแรกเขาก็เห็นแบบเห็นไกลๆอ่ะคือน้ำมันก็ดูปกติอ่ะแบบ
0: ใช่
1: ไม่ได้อะไรอ่ะแบบเป็นก็ดูเป็นสายเล็ก
0: ๆ
1: แต่ว่าพอใกล้เข้ามาปุ๊บมันตูมทีเดียวเลย
0: นั่นแหละ
1: แล้วจะหนีก็คือแบบไม่ทันไงอาจจะไปได้แต่ตัวแต่ว่าข้าวของก็ต้องทิ้งอ่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าแบบเกิดเหตุการณ์นี้ที่เราบอกไปทุกอย่างเวลาเกิดภัยพิบัติหรือว่าเกิดเหตุต่างๆเราต้องมีสติ
1: ค
0: ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเจอ
1: และ
0: เราสติหลุดซึ่งดิฉันก็กังวลตัวเองเหมือนกันว่าอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่สติหลุดก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: เพราะเรายังแบบงงอยู่ว่าแบบมันคืออะไรแล้วเรามันคือภัยพิบัติใช่ไหมหรือมันเกิดเหตุอะไรขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็นั่นแหละอาจจะยังเป็นโจทย์ใหญ่อยู่ว่าถึงเวลาจริงมันอาจจะมีเวลารับรู้กันแค่เพียงไม่กี่นาทีก่อนที่เราจะหนีทันก็ได้ฟีเวคายมันจะเหมือนแผ่นดินไหวประมาณนึงเหมือนกันนะแต่แค่แผ่นดินไหวอ่ะมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนจากข้างใต้เนาะแล้วข้าวของบ้านเรือนมันก็จะพังแต่อันเนี้ยมันก็ไหวประมาณนึงคือไหวจากแรงสั่นสะเทือนที่แบบมวลน้ำหินต่างๆมันแบบทะลักออกมาแต่คืออันนี้มันยากตรงที่แบบถ้าเกิดมันโดนซัดปุ๊บอ่ะมันคือเหมือนเกมโอเวอร์เลยอ่ะ
1: ใช่แล้วคือบ้านอาคารแม้แต่สะพานก็คือโดนซัดแล
0: ้
1: วพอมันไปตามกระแสน้ำอ่ะสิ่งที่อยู่แบบปลายน้ำไปอีกอ่ะก็โดนไปตามๆกันไง
0: ถูกแล้วคือยิ่งถ้าเกิดว่าต้นน้ำมันมีแบบสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆมีแบบโครงสร้างพื้นฐานรถไฟทั้งขบวนอย่างเงี้ย
1: โอ้
0: โบกี้โบกี้หนึ่งก็ได้ดิฉันเห็นรถบรรทุกอ่ะฝั่งเนปาลรถบรรทุกแบบปิวไปตามน้ำคือถ้าเป็นดิฉันอยู่ในน้ำแล้วโดนรถบรรทุกซัดปีกดิฉันคงแบบคืออย่างที่บอกมันไม่รู้จะหนียังไง
1: ค่ะ
0: ซึ่งจริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ 100% ที่บอกไปแต่ก็มีการสันนิษฐานกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นที่ดิฉันบอกไปเกิดมาจากการที่แบบธารน้ำแข็งพังถล่มแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงได้ทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คืออุณหภูมิที่สูงขึ้นกำลังไปเปลี่ยนสภาพของภูเขาไม่ว่าจะเป็นการละลายของน้ำแข็งการละลายของดินเยือกแข็งถาวรรวมถึงความไม่เสถียรของแนวลาดเขาด้วยซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็สามารถเพิ่มโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ในเนปาลแล้วก็ทิเบตไม่ได้เป็นเพียงภัยพิบัติของประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยจริงๆมีธารน้ำแข็งอีกหลายพันแห่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังจับตามองโดยมีงานวิจัยที่เผยแพร่ในปีนี้พบนะคะว่าทั่วโลกมีธารน้ำแข็งมากกว่า 3,100 แห่งเลยนะที่มีพฤติกรรมที่เรียกว่า glacier surge ค่ะหรือว่าการที่ธารน้ำแข็งซึ่งปกติเคลื่อนตัวช้าๆแต่จู่ๆก็กลับเร่งความเร็วขึ้นอย่างผิดปกติหรือจะเรียกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเป็นการแบบการพุ่งตัวของธารน้ำแข็ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งในจำนวนนี้เนี่ย 3,100 แห่งใช่ไหมคะมันจะมีในจำนวนนี้นักวิจัยระบุว่ามีถึง81แห่งที่มีศักยภาพที่จะสร้างอันตรายมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในบริเวณเทือกเขาคาราโครามเพราะว่าเบื้องล่างของทางน้ำแข็งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นแค่หุบเขาที่รกร้างว่างเปล่าอย่างเทือกเขาคาราโครามที่พูดไปเนี่ยกินพื้นที่ในเขตแดนของทางปากีสถานจีนแล้วก็อินเดียก็คือหลายประเทศเลยอ่ะแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของเทือกเขาที่มียอดสูงกว่า 8,000 เมตรอยู่4ยอดจากทั้งหมด14ยอดในโลกนะคะที่มีความสูงระดับนี
1: ้
0: หนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงยอดเขา K2 ซึ่งสูงเป็นอันดับ2ของโลกคือแน่นอนพอยิ่งมันสูงมากอ่ะถ้าเกิดมันเกิดการแบบพังถล่มลงมาแบบนี้อีกอ่ะคือในระยะนึงอาจจะมองว่ามันอยู่ในระยะไกลก็ได้แต่ถ้าเกิดความลาดชันความลาดของเขาที่ฉันบอกไปมันเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นอ่ะแล้วมันปกติถ้าเกิดมันมีความลาดสูงหน่อยการที่แบบมวลน้ำหรือว่าก้อนน้ำแข็งต่างๆมันค่อยๆไหลลงมามันอาจจะแบบเกิดพื้นที่ให้มันชะลอได้แต่ถ้าเกิดว่าความชันมันชันล่ะ
1: ก็ลงมาเลย
0: ใช่กับกลายเป็นว่าฟิลเหมือนอาจจะคล้ายๆแทบจะเป็นทางตรงอย่างเงี้ยก็เหมือนเราโยนของลงจากตึกอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะดิ่งลงมาวุ๊บความเร็วมันก็ไม่มีอะไรแทบ แทบจะไม่มีอะไรชะลอและถ้าเกิดทานน้ำแข็งก้อนนั้นมันใหญ่มากมันก็จะกวาดเอาทุกอย่างตามทางมารวมในมวลน้ำรวมในมวลมหาศาลที่มันจะไหลลงมาเนี่ยแหละอันนี้แหละก็เลยทำให้หลายฝ่ายกังวลนะคะอย่างเทือกเขาคาราโครามเองเขาก็บอกว่าในเทือกเขาแห่งนี้เนี่ยก็มีสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกังวลเพราะว่ามีธารน้ำแข็งที่ถูกประเมินว่าอันตรายที่สุดอยู่มากถึง81แห่งเหตุผลแค่เพราะว่าไม่ใช่แบบเพียงธารน้ำแข็งมันมีขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะแต่เป็นเพราะว่าธารน้ำแข็งเหล่านี้ดันไปตั้งอยู่เหนือหุบเขาที่มีทั้งชุมชนถนนโครงสร้างพื้นฐานอยู่ด้านล่างเป็นจำนวนมากเหตุการณ์เมื่อคล้ายกับที่เราเห็นภาพกันไปนี่แหละอีกหนึ่งสิ่งที่น่ากังวลของคาราโครามก็คือธารน้ำแข็งบางแห่งสามารถเคลื่อนตัวเร็วขึ้นหลายสิบเมตรต่อวันในช่วงที่เกิดการพุ่งตัว คือบทเขาจะเคลื่อนก็เคลื่อนเร็ว เคลื่อนแรงแล้วก็เคลื่อนเยอะด้วยซึ่งสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นต้นเหตุให้เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบน้ำแข็งถล่มในที่สุดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมธารน้ำแข็งบางแห่งจึงถูกมองว่าเหมือนเป็นระเบิดเวลาบนภูเขานั่นเอง
1: ค่ะ
0: แล้วบริเวณแถบเนี้ยโดยเฉพาะแบบแถวเอเชียตรงนู้นน่ะเนาะเขามันเยอะเขาสูงก็มีธารน้ำแข็งบนภูเขาก็มีอีกสภาพอากาศด้วยคือบ้านเราเป็นภูเขาแบบภูเขาจริงๆภูเขาบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นดินเป็นทรายเนาะเออแต่อย่างแถบนู้นน่ะมันเป็นหินอย่างเงี้ยดินมันก้อนใหญ่ที่ดิฉันบอกไปมันใหญ่แบบโอ้ยใหญ่มาฮือมาเลยอ่ะ
1: แล้วแบบหลังจากเหตุการณ์ที่เนปาลหลายๆที่น่าจะกังวล นะแบบถ้าเราอยู่ในพื้นที่แบบนั้นนะแบบมีธารน้ำแข็งเอ่ยภูเขาสูง
0: ๆคือในสมัยก่อนมันอาจจะมองว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำมันดีซ
1: ึ่
0: งเราเข้าใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งคือพอเขาอยู่บริเวณเทือกเขาแล้วอยู่บริเวณที่หนาวเย็นอย่างเงี้ยการมีธารน้ำมันก็ช่วยให้เขาแบบมีน้ำกินน้ำใช้อุปโภคตลอดเวลาแต่กลับกลายเป็นว่ายุคเวลามันเปลี่ยนสภาวะโลกร้อนมันรุนแรงขึ้นมันก็ทำให้เขาเรียกว่าไงล่ะสิ่งที่เรามองว่าแบบมันสร้างประโยชน์ต่อชีวิตเราอะอีกหน่อยมันจะกลายเป็นโทษก็ได้แล้วที่บอกไปคือภัยนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เอเชียด้วยนะคะจริงๆมีงานวิจัยระดับโลกพบว่ามีประชากรประมาณ15ล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบธารน้ำแข็งถล่มโดยอย่างภูมิภาค High Mountain Asia หรือว่าบริเวณเทือกเขาสูงรอบที่ราบทิเบตเนี่ยที่ราบสูงทิเบตนะคะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรได้รับความเสี่ยงมากที่สุดและก็มีประชากรประมาณ1ล้านคนนะที่อยู่ภายในรัศมีประมาณ10กิโลเมตรจากทะเลสาบธารน้ำแข็ง1ล้านคนที่เสี่ยงอาจจะโดนเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบที่เกิดขึ้นแบบนี
1: ้ใกล้มากเลยนะ
0: ใช่
1: 10กิโล
0: ใช่รัศมี10กิโลอุ้ยอย่างเหตุการณ์รอบนี้ก็ถึงอยู่นะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่นักวิทยาศาสตร์จับตาจึงไม่ได้มีแค่ที่แบบเนปาลหรือว่าทิเบตหรือว่าคาราโครามเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงบริเวณเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้โดยเฉพาะในเปรูแล้วก็โบลิเวียซึ่งก็จะมีธารน้ำแข็งแล้วก็ทะเลสาบธารน้ำแข็งจำนวนมากตั้งอยู่เหนือชุมชนอีกพื้นที่สำคัญเลยก็คือแถบอาร์กติกแล้วก็ซับอาร์กติกค่ะทั้งกรีนแลนด์แคนาดาแอลาสกาแล้วก็พื้นที่ทางตอนเหนือของยุโรปแล้วก็รัสเซียเนื่องจากในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีธารน้ำแข็งที่มีพฤติกรรมพุ่งตัวกระจุกตัวอยู่อย่างมากเลยก็นั่นแหละค่ะ 3,100 แห่งทั่วโลกกระจัดกระจายอยู่หลายที่แหละคืออย่างที่บอกไปในภูมิภาคเราเองก็เป็นหนึ่งในที่ที่อันตรายเหมือนกันนะคะซึ่งธารน้ำแข็งต้องบอกว่าปกติธารน้ำแข็งบนภูเขานะคะจะใช้เวลาหลายสิบปีในการเปลี่ยนแปลงที่เราพูดถึงพฤติกรรมพุ่งตัวของเขาการจะพังถล่มลงมาได้มันใช้เวลาหลายสิบปีแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อถึงจุดแตกหักก็อาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาชั้นดีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริเวณของเนปาลแล้วก็ทิเบตจึงอาจจะไม่ใช่แค่เพียงภาพสะท้อนของภัยพิบัติครั้งหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าโลกที่ร้อนขึ้นน้ำแข็งบนภูเขาอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำของมนุษย์อีกต่อไปนะคะแต่มันก็กำลังกลายเป็นหนึ่งในความเสี่ยงทางธรรมชาติที่โลกต้องเฝ้าระวังมากขึ้น
1: เราจริงๆถึงแม้จะยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงแต่ว่าจริงๆโลกร้อนมันก็ทำส่งสัญญาณให้เราเห็นหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะพายุที่รุนแรงขึ้นฝนที่ตกหนักขึ้นอากาศก็ร้อนขึ้นนะ
0: ทุกอย่างมันดูแปรปรวนแล้วก็รุนแรงแบบมันดูคาดเดาอะไรไม่ได้เลยหลังๆมาจริงๆพวกเราสองคนก็แบบอยู่ในอุตสาหกรรมข่าววงนี้ก็แบบไม่ได้นานมากแต่คือแบบทุกครั้งที่รายงานมาจากป ปีนี้ถ้าย้อนกลับไปปีแรกอะต่างอยู่นะ
1: ใช่
0: ตัวดิฉันมองว่าต่าง
1: แล้วปีนี้คือแบบเราอย่างหลายๆที
0: ่
1: เจอคลื่นความร้อนเร็วกว่าปกติอย่างเงี้ยอย่างที่ยุโรปเนี่ยปีนี้หนักเลยเนาะไฟป่าเอ่ยอะไรเอ่ยคือมันรุนแรงขึ้นไปหมดเลยอะ
0: ใช่ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นนะคุณฝั่งต้องย้ำอีกรอบหนึ่งก็นั่นแหละอาจจะต้องถึงเวลาที่ชาวโลกแบบเราจะต้องหันมาพิทักษ์โลกใบนี้กันให้มากขึ้น
1: ใช่อย่างที่รัฐมนตรีเนปาลเขาก็เรียกร้องนะที่บอกว่าอยากให้โลกอยากให้โลกหันมาช่วยกันแก้โลกร้อนเพราะว่าอย่างประเทศเขาไม่ได้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเยอะแต่ว่าแบบกลับโดนผลกระทบเยอะอย่างเงี้ย
0: คือเนปาลก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างปล่อยก๊าซคาร์บอนก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างน้อยเนาะแต่ต้องยอมรับว่าพื้นที่ตั้งเขาอะมัน
1: ด้วยภูมิประเทศเอ่ย
0: คือฝั่งหนึ่งเป็นจีนฝั่งหนึ่งเป็นอินเดียซึ่งสองประเทศนี้เป็นประเทศผู้ผลิตก๊าซเรือนกระจกติดต้นๆของโลกอะและเขาว่าเนปาลเป็นประเทศเล็กๆเนาะแล้วประชากรก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะก็แบบหลายๆอย่างมันยังแบบไม่ได้มีอุตสาหกรรมใหญ่โตเหมือนจีนกับอินเดียแต่ก็นั่นแหละนี่ก็เป็นหนึ่งในภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นนะคะอะเรื่องต่อไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างพาไปพูดถึงเรื่องเงินทองกันบ้างดีกว่ากับที่เกาหลีใต้เขามีโครงการแจกเงินไม่ใช่แบบบ้านเรานะไทยช่วยไทยใครช่วยไทยไทยช่วยใครนี่ไม่ใช่นะคะอันนี้ใครช่วยเราไม่ใช่นะอันนี้เขาไปแจกเงินให้กับคนออกกำลังกายโอ้โหตอนแรกที่ฉันแอบดีใจพอบอกแจกคนแจกเงินให้คนออกกำลังกายเริ่มยากแล
1: ้
0: ว
1: เอาก็ได้อยู่นะถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว
0: อ๋อ
1: แต่ก็เป็นโครงการที่นั่นแหละจูงใจให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นซึ่งจริงๆโครงการนี้เขาจัดมาปีนี้ปีที่4แล้วแต่ดิฉันเพิ่งได้ยินครั้งแรกนะ
0: จริงเหรอดิฉันก็เพิ่งได้ยิน
1: ดิฉันก็เลยจะถามว่าได้ยินที่ไหนโอ้ครั้งแรกเหมือนกัน
0: ครั้งแรกเหมือนกันค่ะ
1: ก็คือเรียกว่าประสบความสำเร็จมากคนหันมาออกกำลังกายเยอะประสบความสำเร็จจนต้องเพิ่มงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วแต่งบก็แบบถูกใช้จนหมดเลยเพราะว่าแบบคนก็เข้าร่วมเยอะขึ้นอยู่ดี
0: ฟิตแอนด์เฟิร์มมากชาวเกาหลีใต้
1: อาจจะเป็นเทรนแบบยุคนี้ก็แม้
0: เทรนสุขภาพใช่ระยะหลัง
1: วันนี้เลยนะแบบว่าคนหันมาออกกำลังกาย
0: เหมือนโพสต์ภาพออกกำลังกายแล้วมันดูเท่มากแบบถ้าไปเมื่อก่อนจะโพสต์ภาพแบบไปอยู่ตามสถานบันเทิงเนาะ
1: โอ้ใช่
0: เราจะดูแบบเฮ้ยดูชิคดูเท
1: ่ไม่ก็แบบไปคาเฟ่
0: แต่ปัจจุบันมันต้องเป็นแบบ
1: ฟิตเนส
0: เ
1: ข้าฟิตเนส
0: ใส่ชุดดัดโป๊ะนะ
1: โชว์หุ่นชั่นนะแฟชั่นชุดโครงการนี้นะคะมีชื่อว่าทึนทึนมอนีเป็นโครงการของรัฐบาลเขาจะมอบคะแนนสะสมที่เทียบเท่าเงินสดอะให้กับผู้ออกกำลังกายคนที่เข้าร่วมนะคะก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในปีนี้เหมือนกันซึ่งพอคนเข้าเยอะมากๆเจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นต้องปรับลดแต้มรางวัลปรับลดครึ่งนึงเพื่อที่จะแบบควบคุมความต้องการอะเพราะว่าคนสมัครเยอะมากแต่ว่าคนก็สนใจเข้าร่วมกันเยอะอยู่ดีถ้านับจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีประชาชนเกือบ 700,000 คนสะสมคะแนนผ่านระบบเนี้ยได้เพิ่มขึ้นจาก 317,000 คนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแล้วที่สำคัญนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าคนที่มาสมัครอะเขาไม่ได้แบบสมัครทิ้งไว้นะแต่เขาไปออกกำลังกายจริง
0: ๆ
1: แล้วก็แบบเก็บแต้มกันจริงๆเลยแล้วถ้าไม่นับรวมโบนัสตอนรับตอนต้อนรับจากการสมัครสมาชิกคือพอสมัครก็เหมือนได้โบนัสอย่างเงี้ยเขาก็พบว่าเวลาเฉลี่ยที่คนหันมาออกกำลังกายเพิ่มนะคะต่อคนเนี่ยเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือว่าคิดเป็นเวลาออกกำลังกายเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ2ชั่วโมงต่อคนแต่อันนี้ไม่รู้ว่า2ชั่วโมงแบบต่ออะไรนะต่อเดือนต่อปีต่อก็อย่างที่บอกนะคะว่าโครงการนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วแล้วก็แต้มสูงสุดที่สามารถสะสมได้ก็คือ50,000คะแนนต่อปีก็เท่ากับ50,000วอนหรือว่าประมาณ 1,200 บาท
0: โอ้เยอะเน
1: า
0: ะ
1: เวลาสะสมแต้มก็คือต้องบันทึกการออกกำลังกายครั้งละ30นาทีขึ้นไปอันนี้ก็จะได้แต้มแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาได้แต้มกันครั้งละเท่าไหร่นะส่วนคะแนนที่ได้ก็สามารถนำไปแปลงเป็นคูปองซื้อพวกอุปกรณ์กีฬาไปจ่ายค่าฟิตเนสหรือว่าไปใช้จ่ายในร้านค้าท้องถิ่นก็ได
0: ้
1: ซึ่งอันนี้คนก็เลยคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วน่าจะแบบ
0: คือมันได้ทุกวัยเลยอะดิฉันว่ามันตอบโจทย์หมดเลยอะคืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มสาวเป็นคนที่สมัครสมาชิกฟิตเนสอยู่แล้วมันก็สบายไง เหมือน 1,200 บาทนี่ก็เฉลี่ยเป็นค่าจริงเดือนนึงได้เหมือนกันนะ
1: เนาะ
0: เออส่วนถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุพากันไปเดินเดินคุยเดินเมารอบริมบึงหรืออะไรก็ได้ริมบึงดูไทยๆอ่ะ
1: ริมบ่อ
0: เออ
1: ไม่
0: ริมทะเลเฮ้ยริมแม่น้ำแม่น้ำคงแม่น้ำพันพากันไปเดินวิ่งเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไปใช้จ่ายร้านค้าใกล้บ้าน มันได้หมดเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าปีนี้เพิ่มงบเป็น2เท่าเป็น 8,000 ล้านวอนหรือว่าประมาณ192ล้านบาทแต่แบบโควต้าคะแนนก็เรียกว่ามีคนมาเก็บแต้มกันหมดแล้วอ่ะเตรียมที่จะแบบรอแลกแล้วนะคะกระแสตอบรับที่มันเพิ่มขึ้นก็ส่วนหนึ่งมาจากเขายกระดับระบบดิจิทัลก็คือมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้แบบการไปดูคะแนนมันก็ทำได้ง่ายขึ้นอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอมีแอปจริงๆมันง่ายไปหมดเลยนะ
0: ใช่
1: แบบใช้โทรศัพท์มือถือเปิดแอปแค่เนี้ยสะสมแต้มก็ทำได้ง่าย
0: ๆค่ะ
1: แล้วก็เมื่อเดือนมิถุนายนเขาก็ขยายกิจกรรมด้วยคือแบบเดิมอาจจะมีแค่แบบวิ่งหรือว่าเดินอันนี้ก็คือครอบคลุมไปถึงการเดินขึ้นบันไดซึ่งเป็นวิธีออกกำลังกายที่หลายๆคนก็ใช้เหมือนกันนะเดินขึ้นลงบันไดเดินป่าก็ได้เหมือนกันตอนนี้ก็ขยายไปถึงปีนเขาด้วยนะ
0: อ
1: ันนี้สายแบบกิจกรรมก็เข้า
0: ร่ว
1: ม
0: เจอก็ได้เนาะ
1: ใช่คือไม่ต้องออกกำลังกายบ่อยๆแต่แบบคุณไปเดินเนี่ยคุณก็เก็บแต้มไปแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ขยายจุดใช้สิทธิ์แลกคะแนนด้วยตอนนี้มีร้านค้ารองรับการใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นมีประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศ
0: โอ้ยเยอะมาก
1: ใช่แล้วถึงงบโครงการจะแบบเพิ่มแล้วก็หมดนะคะรัฐมนตรีเกาหลีใต้ก็บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เหมือนกับว่าชาวเกาหลีใต้หันมาเล่นกีฬาหันมาออกกำลังกายจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้วแล้วก็ยังมีแผนที่จะขยายการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์แล้วก็เรียกว่าเป็นการวางรากฐานที่ยั่งยืนสำหรับสุขภาพของแบบชาวเกาหลีใต้เองดิฉันว่าโครงการเนี้ยดีสำหรับคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วนะ
0: ใช่
1: ส่วนคนที่ไม่ออกก็อาจจะจูงใจได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมาก
0: ไหมก็ได้อะ
1: 50,000วอนก็ไม่ได้เยอะมาก
0: แต่ก็ได้อยู่เห็นไหมแต่ก็ได้อยู่นั่นแหละมันก็เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะดิฉันว่า
1: จากที่ออกกำลังกายแล้วได้แค่สุขภาพหรือว่าลดน้ำหนักอย่างเงี้ยอันนี้คือได้เงินด้วยอ่ะ
0: ใช่แล้วมันก็อาจจะไปกระตุ้นเขาเรียกว่าไงล่ะตลาดเรื่องของแบบอุปกรณ์เสื้อผ้ากีฬาอาจก็ได้เศรษฐกิจทางอ้อมนะอีกทางนึงก็แบบลดภาระด้านของระบบสาธารณสุขในภายภาคหน้าซึ่งเกาหลีใต้ก็เป็นประเทศนึงที่แบบเด็กเกิดน้อยผู้สูงอายุเยอะอะไรแบบนี้คือมันก็จะได้แบบไม่มีกำลังคนเข้าไปประจำโรงพยาบาลแต่อย่างน้อยคนแก่ที่เจ็บป่วยก็อาจจะแบบน้อยลงไม่ได้รุนแรงอะไรอย่างนี้ก็ดีอ่ะบ้านเราจะเอาบ้างก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ดิฉันเห็นคนแบบออกกำลังกายเยอะขึ้นอย่างน้อยก็แบบไปแบบแอโรบิกมันเออหลายที่ก็จัดแอโรบิกเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่ดิฉันยังไม่มีโอกาสไปไปแล้วเดี๋ยวจะชวนคุณอาทิตย์สมบูรณ์ไปบ้างดีกว่า
1: คุณจรุพรไม่น่าพลาดนะคะกิจกรรมแบบนี
0: ้ดิฉันเต้นอยู่คนเดียวในห้องไงแอโรบิกไม่จำเป็นดิฉันมันอยู่คนเดียวเออคุณผู้ฟังอย่าลืมไปหาที่แอโรบิกกันด้วยนะคะ
1: อัน
0: นี้คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022-463-835ต่อ201-202และ022-480-5555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ไม่หลุดโอกาสสอบตเติมทักษะอาชีพเยาวชนปัตตานีสร้างอาชีพสร้างอนาคตพึ่งพาตนเองนางกันทิมานวลศรีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเป็นประธานเปิดโครงการอบรมทักษะอาชีพระยะสั้นให้กับเยาวชนและผู้หลุดออกจากระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีหน้าลานโปรโมชั่นห้างบิ๊กซีปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยมีเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้จริงนางกันทิมากล่าวว่าการที่เยาวชนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาไม่ได้หมายความว่าเส้นทางการเรียนรู้หรือการสร้างอนาคตจะต้องหยุดลงเพราะทักษะอาชีพและทักษะการปฏิบัติงานจริงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองสร้างรายได้ที่มั่นคงดูแลตนเองและครอบครัวตลอดจนเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เยาวชนก้าวพลาดไปสู่สิ่งที่ไม่พึงประสงค์พร้อมกล่าวถึงผู้เข้าร่วมอบรมว่าขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในตนเองที่ตัดสินใจก้าวเข้ามาคว้าโอกาสในครั้งนี้และใช้ช่วงเวลาของการฝึกอบรมอย่างเต็มที่ตั้งใจเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากวิทยากรไม่เพียงเฉพาะทักษะฝีมือเท่านั้นแต่ยังขอให้สั่งสมทัศนคติที่ดีความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นซึ่งเป็นทุนชีวิตที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปได้และจะเป็นรากฐานสำคัญสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือช่างฝีมือที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสอบตในการสร้างโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาได้เข้าถึงการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้จริงต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และก้าวเดินไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงในอนาคต
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: การแข่งขันกีฬาโกบอลคือการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยนักกีฬาทุกคนที่ลงทำการแข่งขันต้องสวมหน้ากากปิดตาระหว่างทำการแข่งขันและใช้เพียงเสียงในการนำทางและการเคลื่อนไหวกฎกติกาการแข่งขันการแข่งขันกีฬาโกบอลมีการแบ่งคลาสของระดับการมองเห็นของนักกีฬาเช่นกันโดยแบ่งออกเป็น3ระดับ B1 ถึง B3 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสหพันธ์กีฬาคนตาบอดนานาชาติ IBSA ในการแข่งขันจริงก็จะมีการสวมหน้ากากปิดตาระหว่างการแข่งขันเพื่อความเสมอภาคและยังเป็นการช่วยเพิ่มสมาธิในการฟังเสียงวิถีของลูกบอลเพื่อการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วสนามแข่งขันทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 18x9 เมตรปลายสนามทั้ง2ฝั่งมีประตูขนาดกว้าง9เมตรสูง 1.30 เมตรโดยกลางสนามจะมีเส้นแบ่งพื้นที่สนามจะมีการตีเส้นซึ่งมีความนูนกว่าปกติเพื่อให้นักกีฬาสัมผัสและรู้ตำแหน่งของตนเองลูกบอลที่ใช้จะมีน้ำหนัก 1.2 กิโลกรัมและจะมีกระดิ่งภายในซึ่งจะมีเสียงเพื่อให้นักกีฬาได้ฟังเพื่อคาดเดาทิศทางได้การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ3คนและตัวสำรองต่อทีมไม่เกินทีมละ3คนแข่งขันกัน2ครึ่งครึ่งละ10นาทีหากเสมอกันจะมีการต่อเวลาพิเศษเพื่อหาผู้ชนะในการเล่นแต่ละฝ่ายจะผลัดกันโยนหรือกลิ้งลูกบอลให้เรียดพื้นหรือกระเด้งพื้นเพื่อให้เกิดเสียงและให้ฝ่ายตรงข้ามป้องกันไม่ให้บอลเข้าประตูกรณีที่มีการโยนลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นอุบัติเหตุจะไม่ถูกนับเป็นประตูในระหว่างที่ฝ่ายรุกโยนบอลอีกฝ่ายห้ามทำการส่งเสียงรบกวนฝ่ายรับสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายในการป้องกันไม่ให้ลูกบอลเข้าประตูสถิติที่น่าสนใจประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันกีฬาประเภทนี้และมีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสำหรับผู้พิการในภูมิภาคอาเซียน
1: เด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสนิทเด็กคิสเตช่างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะครับเราออกอากาศผ่านทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั่วประเทศครับคุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับฟังได้หลากหลายเครือข่ายเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้นะครับนำเสนอเรื่องราวดีๆ3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็คือช่วงคิดสารดีครับก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วง2ของรายการในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้มาติดตามกันต่อนะครับไปฟังเสียงจากเวทีเสวนาทางวิชาการเมืองอยู่ดีเพื่อคนทุกช่วงวัยนะครับร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยก็มีผู้ร่วมเสวนาทั้ง5ท่านนะครับดำเนินการเสวนาโดยพี่จอนนูโวนะครับพี่จอนรัตนเวรโรจน์นะครับติดตามกันได้ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับไปตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการเลยครับ
2: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประ

0: ใหม่เริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
1: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
2: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
1: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
2: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
0: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดินอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษา

0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะรู้ไหมคะว่าวันที่23มีนาคมของทุกปีเป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลกค่ะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกค่ะได้มีการกำหนดให้วันที่23มีนาคมของทุกปีค่ะเป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลกซึ่งในแต่ละปีค่ะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจะเฉลิมฉลองด้วยการเสนอบทความพิเศษในหัวข้อที่สังคมกำลังให้ความสนใจการป้องกันและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะถือเป็นความสำคัญสูงสุดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกค่ะด้วยเหตุนี้นะคะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการป้องกันในการที่จะสร้างความสามารถในการฟื้นฟูชาติและชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเดิมมีชื่อว่าองค์การอุตุระหว่างประเทศค่ะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคมคริสตศักราช1873หรือพ.ศ.2416ค่ะและองค์การอุตุระหว่างประเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเมื่อวันที่23มีนาคมคริสตศักราช1950ค่ะหรือพุทธศักราช2493ค่ะโดยมีอนุสัญญาว่าด้วยอุตุนิยมวิทยาโลกเป็นหลักดำเนินการมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและในปีเดียวกันนั้นเองค่ะประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การ WMO ค่ะหรือว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะซึ่งมีการกำหนดให้วันที่23มีนาคมของทุกปีค่ะเป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลกในปัจจุบันค่ะมีสมาชิกทั้งหมด193ประเทศสมาชิกและดินแดนค่ะนี่เป็นเรื่องราวของวันที่23มีนาคมของทุกปีค่ะเป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลกค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
1: คิดสาระดี
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่นเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับในช่วงนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากกันนะครับวันนี้จะพาไปฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อเมืองอยู่ดีเพื่อคนทุกช่วงวัยร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยนะครับก็เป็นเวทีเสวนาที่จัดขึ้นในงาน Social Development Expo 2026นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าในงานครั้งนี้เป็นการรวมพลคนทำงานภาคสังคมหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมด้วยกันกับผลงานต่างๆซึ่งก็มีบูธมากมายเลยทีเดียวนะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่21

0: 23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยด้านของ Sunny Day Kids Station เราก็ได้ไปออกบูธนะครับร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนและรวมถึงทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการส่งเสียงนะส่งเสียงเพื่อสร้างสรรค์สังคมนะครับอยากเห็นสังคมไทยเป็นอย่างไรโดยให้น้องๆเด็กอาสานักข่าวเด็กอาสาสัมภาษณ์ออกอากาศผ่านทาง sunnydek.com นะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆก็จะได้นำมานะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่วันนี้ครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปฟังเสวนาวิชาการเมืองอยู่ดีเพื่อคนทุกช่วงวัยร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยนะครับมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้นะครับท่านแรกก็คือรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์นะครับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคนที่สองครับคุณอดิศักดิ์กันทเมืองนะครับก็จากคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านที่สามนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรรณนินทร์สุมนะเศรษฐกุลผู้อำนวยการวิจัยด้านการคาดการอนาคตนะครับคนที่สี่คุณณัฐพลเทศขยันผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะนะจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับและทางด้านของคุณปณิธานชุนหสวัสดิกุลประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท Innovation นะครับดำเนินการเสวนาโดยพี่จอห์นโนโวนะครับคุณจอห์นรัตนะเวลโรดนะครับก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการในเวทีนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามฟังกันต่อนะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับไปตามฟังได้เลยครับ
1: โอเคเอาเรื่องดีๆเหล่านี้ไปแชร์เรื่องอื่นมีอาจแชร์เรื่องนี้นะนะครับเดี๋ยวเพจอยู่หน้าไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมขอข้อมูลทางเจ้าหน้าที่นะครับเผื่อเราจะได้แบ่งปันมาถึงท่านต่อไปครับผมท่านต่อไปนี้ก็คือถ้าเราพูดถึงเรื่องของ innovation กับนวัตกรรมของอาจจะเป็นบริษัททั่วไปที่ทำงานอยู่ทั่วไปเขามองยังไงว่าหน่วยงานภาครัฐก็เป็นแบบนี้และเอกชนบริษัททั่วไปมองอย่างไรและทำอะไรมาและคิดว่ายังไงบ้างครับผมนะครับก็ขอให้ทางคุณมณิธานได้เล่าให้ฟังครับผมเชิญครับ
2: ครับขอบคุณมากนะครับก็ทางผมนะครับก็เป็นทางกลุ่มบริษัทเอกชนเราเป็นกลุ่มบริษัท Innovation Group นะครับก็หลังจากที่ฟังจากทุกท่านมาเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของแนวทางการพัฒนาสังคมประเทศชุมชนสังคมเนี่ยเราได้แนวคิดมาเยอะนะครับของเอกชนเราเนี่ยเรามองว่าเรามีอะไรที่ทำได้นะตอนนี้ได้บ้างนะครับจากที่เคยไปสัมผัสกับหลายๆที่สิ่งที่ดีก็คือผมคิดว่าทุกๆคนเนี่ย 99.99% ทุกคนอยากให้สังคมประเทศและชุมชนเราดีขึ้นเพราะอันนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปนะครับในมุมมองของเอกชนเราเนี่ยถ้าเรามองว่าเราอยากจะทำยังไงนะครับผมคิดว่ามันมีอยู่3หัวข้อเหมือนเราบริหารทุกอย่างเหมือนเอกชนอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการลดต้นทุนก่อนนะครับเพิ่มรายได้แล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพ3หัวข้อเนี่ยเรามาแจกจ่ายออกมาเป็นเค้าเรียกว่าเสาสัก5ต้นละกัน
1: ครับ
2: นะครับมาเป็นเสาสัก5ต้นได้ยังไงบ้างผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะพัฒนาเพียงแต่เราบอกว่าเราจะทำณตอนเนี้ยหลายๆคนก็เขาเรียกว่าใช้คำว่าแค่ใช้ชีวิตก็เหนื่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเราต้องลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นก่อนนะครับเพื่อที่เขาสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้นะครับแล้วผมมองว่าต้นทุนเนี่ยในกลุ่มของพวกเราเนี่ยเรามองกันเวลาเราจะเข้ามาช่วยเหลือสังคมว่ามีต้นทุนอะไรบ้างเรามองว่ามันมีอยู่สองอย่างหน
1: ึ่
2: งคือเรื่องของการศึกษาสองก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นอะไรที่กลุ่มเราเนี่ยให้ความสำคัญมาโดยตลอด
1: ครับ
2: เพราะนะครับเราเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยก้าวหน้าขึ้นไปได้มากขึ้นนะครับเราเริ่มต้นโครงการเนี่ยการศึกษาเนี่ยเราเริ่มต้นโดยการให้เรื่องของอีเดอร์ทุนการศึกษาหรือว่าให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาทำงานในที่บริษัทเราเนี่ยนะครับเรามีเทคโนโลยีซัมเมอร์แคมป์เนี่ยผ่านมาประมาณ22รุ่นแล้วนะครับก็จะตั้งโดยทางดร.บัญชานะครับนั่งอยู่ตรงนี้ครับคุณพ่อผมครับเฮ้ยแดด
1: ปรบมือดร.บัญชาหน่อยครับผม
2: นะครับ
1: สุดไปเลย
2: ครับก็ทำมา22รุ่นแล้วเราให้ความว่าทุนมนุษย์เนี่ยเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากหลังจากนั้นนะครับเราก็มีโอกาสได้มาร่วมพัฒนาเรื่องของปฐมวัยนะครับการศึกษาด้านปฐมวัยเพราะเรารู้สึกว่าการทรานซิชันแต่ละครั้งเหมือนทั้งที่พี่จอนเนี่ยทรานซิชันเข้ารายการเนี่ยครับ มีความสำคัญมากเลยนะครับแล้วการที่ให้เด็กเนี่ย มีความสามารถในการปรับตัวในระดับปฐมวัยก็คือตั้งแต่2ถึง6ขวบเนี่ยเรามันเป็นความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเรื่องของสกิลอย่างนึงที่เด็กเนี่ยจะสามารถใช้ไปในอนาคตได้อ
1: ยากจะยกตัวอย่างอันนึงคือตอนที่เรามีสถานการณ์ต้องย้ายจากตรงนี้แล้วมาเป็นเทคโนโลยีพาเราย้ายอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เราไปโปรโมทคำว่า disruption มากเกินไป
2: ใช่
1: คำว่า disruption นี่เป็นคำที่ในภาษาผมเนี่ยไม่มีความสร้างสรรค์เลยนะแต่เราบอกเฮ้ย disrupt พอ disrupt มาแล้วก็ disrupt ไปเปิดดิกดูดิ disrupt มันไม่ใช่คำที่เราควรจะใช้เลยนะ
2: ร
1: เราเพิ่งมาใช้คำว่า transformation หรือ transform ไปอันนี้พูดให้ฟังแล้วเลิกใช้คำว่า disrupt ได้แล้วครับวงตวงเล็บอันนี้ผมเริ่มดุดันมาหน่อยขอไปนะครับ
2: อันนี้ผมเห็นด้วย
1: อยู่นะ
2: อันนี้เห็นด้วยนะครับอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าผมคิดว่าเราควรจะให้ค่ากับความว่า transition กันมากขึ้น
1: ได
2: ้นะครับเพราะว่าแต่ละช่วงอายุของแต่ละคนเนี่ยมัน transition เข้าไปตู่แต่ละ stage
1: โอเคครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่จะลดเรื่องของต้นทุนนะครับของมนุษย์ลงมาได้นะครับอ๋อไม่ใช่ต้องลดต้นทุนมนุษย์นะครับลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับแต่เพิ่มนะครับเรื่องของศักยภาพของมนุษย์ขึ้นมาได้นะครับเรื่องของสุขภาพและสาธารณสุขก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการสร้างเรื่องของศูนย์สุขภาพชุมชนนะครับศูนย์ยืมจ่ายอุปกรณ์การแพทย์นะครับเพื่อให้ชุมชนทุกชุมชนเนี่ยสามารถที่จะซัสเทนด้วยตัวเองได้นะครับผมคิดว่ามันเป็นการให้คุณค่าของแต่ละชุมชนด้วยบางทีเขาไม่ได้รอความช่วยเหลือบางทีเขาแค่อยากจะดูแลตัวเองให้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนในส่วนนั้นมันก็เป็นการลดต้นทุนทางด้านเรื่องของสุขภาพที่เราบอกมาว่าเรากำลังชาเลนจ์กับสุขภาพหลายๆอย่างถ้าเขาสามารถดูแลตัวเองได้นะครับนั่นก็เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มรายได้นะครับเราเนี่ยก็อยากเห็นนะครับประเทศของเราเนี่ยในหลายๆชุมชนเนี่ยสามารถสร้างรายได้ไปเพิ่มขึ้นนะครับเรามีโครงการที่ดีนะครับที่ร่วมกับพอ.ช.ด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของการทำเรื่องของศูนย์ออโตเมชันทางด้านเรื่องของโรงสีข้าวนะครับเราทำอยู่ที่ชัยภูมินะครับแล้วก็เรามีเรื่องของการทำเรื่องของศูนย์ออโตเมชันทางด้านยางพารายางธรรมชาตินะครับทั้งหมดเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะสามารถเพิ่มผลผลิตพัฒนาประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแต่ละที่ได้ให้เขาสามารถดิสซัสเทนตัวเองได
1: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกลุ่มเราในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยเราคิดว่าการที่เราจะลงทุนอะไรลงไปสักอย่างเนี่ยสำหรับเรื่องของชุมชนเนี่ยมันควรที่จะมีอะไรที่รีเทิร์นออกมาในลักษณะที่ว่าชุมชนสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองได้นะครับไม่งั้นเราก็ให้กันทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาควรที่จะซัสเทนต่อไปได้สุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพเราพัฒนาประสิทธิภาพของเราได้ยังไงบ้างนะครับ1สร้างคัลเจอร์ก่อนนะครับเสาอันแรกคือการสร้างคัลเจอร์การส่งเสริมเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเรื่องของตัวการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆก็แล้วแต่จะเก็บขยะปลูกป่านะครับแต่ถ้าเราอยากจะทำเป็นวงโคจรมากขึ้นนะครับการทำเรื่อง circular economy การมานั่งรวมกันแล้วบอกว่าตกลง circular economy ในประเทศไทยเนี่ยที่เราควรจะกำเนิดขึ้นมาเนี่ยควรจะเป็นในลักษณะยังไงนะครับหรือเรื่องของ biodiversity ด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราจะเข้ามาทำยังไงเรื่องของ biodiversity ในเรื่องของเกษตรกรรมสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับทำอะไรเนี่ยผมคิดว่า partnership ทุกอย่างจำเป็นที่สุดอย่างที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยมันก็เรื่องของ partnership เหมือนกันนะครับเรามาคุยเรามีภาคทางราชการนะครับมีทั้งหน่วยงานอิสระแล้วก็มีทางภาคเอกชนการที่เราจะตอบโจทย์นะครับปัญหาสังคมทั้งหมดได้เนี่ยผมคิดว่าทุกหน่วยงานเนี่ยควรจะเข้ามาร่วมกันทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถจะหาได้ว่าใครคือเจ้าภาพใครคือเจ้ามือและคือเจ้าของนะครับสิ่งพวกนี้จะทำให้โครงการทุกอย่างที่เราทำลงไปไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเป็นไปได้อย่างยั่งยืนนะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับผมฮะผมด้วยครับขอบคุณมากครับโอเคด้วยเวลาที่เรามีอยู่นะครับผมคงไม่มาไล่ถามทีละข้อตามที่หยุดที่อยู่ในสคริปต์เราก็คงต้องอิมโพรไวส์กันหน่อยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาถึงเซสชั่นคำถามข้อ2ข้อ3ผมจะรวบแล้วนะแล้วเราก็จะหาโซลูชันเราจะหา study case solution policy และอื่นๆที่ทุกคนอยากจะพูดคนเล็กคนน้อยระหว่างที่เขาพูดนะครับระหว่างที่ทางเขาพูดเนี่ยลองคิดตามไปด้วยนะว่าเรื่องนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ใครเป็นเจ้ามือหรือว่าเรื่องนี้ใครเป็นเจ้าของในเรื่องต่างๆที่ทางเนี้ยทั้ง5คนกำลังจะพูดนะครับเราจะได้หา โซลูชันบางอย่างเทคเอาเวย์ของเราในวันนี้ครับเริ่มที่อาจารย์ใจรัตน์ก่อนครับตะกี้ผมขอไปนะถ้าเกิดพรีเซนเทชันตะกี้แล้วผมตัดไปเร็วไปนิดนึงแต่ว่าลองเชื่อมโยงกลับไปเพราะว่าตอนนี้เราเข้าใจละจากภาพที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่อง call to action เนี่ย policy ต่างๆเอาเข้าถึงตัวคนบนทัศนะความคิดที่ว่าโครงสร้างเนี้ยใครเป็นเจ้าภาพใครเป็นเจ้ามือใครเป็นเจ้าของไปเลย
3: ครับ
1: นะครับเชิญครับ
3: ครับก็ผมเริ่มต้นจากไอ้เมื่อกี้ชุมชนที่มิตรกับผู้สูงอายุ8เรื่องนะครับนะฮะเราทำงานเราก็ลงหลายชุมชนในช่วงเวลาเกือบ20ปีเราก็ค้นพบว่าจากที่เราเริ่มต้นจากการไปปรับปรุงบ้านก่อนของพม.เนาะหลังละ 3-4 หมื่นอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเราไปปรับปรุงสวนก่อนเนี่ยจริงแล้วผิดวิธีนะครับหรือว่าจ่ายเบี้ยยังชีพก่อนเลยผิดวิธีหมดเลยนะครับปรากฏว่าที่เราต้องการจริงคือเราต้องให้เขามีส่วนร่วมก่อนนะก็คือเขาต้องเป็นเจ้าของคือยูสเซอร์เนี่ยก็เป็นเจ้าของแต่ที่นี่ด้วยความโชคดีว่าเมื่อกี้เราพูดถึงตัวทรานซิชันเนาะคือกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองโตเร็วมากมันก็เลยดูดเมืองบริวาร5จังหวัดโดยรอบเนี่ยปทุมธานีนนทบุรีสุทธิสาครสุทธิปราการเนี่ยดึงเข้ามาดึงคือคนทำงานในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่รอบๆเมืองนะฮะแล้วก็วันธรรมดาก็เข้าลูกหลานเข้ามาทำงานในเมืองทิ้งพ่อแม่ไว้อยู่จังหวัดพวกนี
1: ้
3: อยู่คนเดียวนะแล้วก็พ่อแม่เขาก็อยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่
1: อ
3: ีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มีตัวอย่างแล้วก็เริ่มต้นจากเราไปถามเขาว่าเขามาอยู่ยังไงมีส่วนร่วมก่อนแล้วก็ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารว่าเรากำลังทำอะไรซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยส่วนเรื่องบริการพวกสุขภาพแล้วก็การจ้างงานเป็นเรื่องรองลงมานะครับเรื่องสุดท้ายคือที่เราจะปรับปรุงบ้านปรับปรุงพื้นที่สาธารณะเป็นเรื่องตามมาทีหลังสุดคือเดิมทีเราเข้าไปในพื้นที่เนาะเราคิดว่าทางราชการเนี่ยเป็นเจ้าภาพมาร่วมมือกันแต่จริงแล้วมันมีเจ้าภาพหลายๆระดับคือในพื้นที่เขาก็มีหมู่บ้านจัดสรร
1: มีอะไ
3: รพร้อมจะเป็นเจ้าภาพร่ว
1: ม
3: นะแต่ว่าจะความเป็นเจ้าของนี่สำคัญที่สุดคือราชการไม่ได้เป็นเจ้าของนะคือยูสเซอร์เป็นเจ้าของเน
1: า
3: ะเพราะสุดท้ายเราสร้างเสร็จแล้วเขาก็ต้องดูแลต่อแล้วก็เจ้ามือนี่คือร่วมกันได
1: ้
3: นะครับเพราะงั้นต้องสร้างความเป็นเจ้าของก่อนนะฮะโดยเจ้าภาพเนี่ยคือพม.นี่มันคือเป็นส่วนร่วมเราได้ลองเอาโมเดลเนี่ยไปทำหลายพื้นที่ที่สักเซสสุดเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเนี่ยในท่านที่เขาไอ้ที่ผมคิดนะคือเทศบาลเมืองยี่โถนะครับที่ปทุมธานีนี่เองนะครับคือเมืองยี่โถเนี่ยอยู่ในปทุมธานีมีประชากรในที่เป็นบ้านเนี่ยประมาณ50,000คนท่านเองแต่คนอยู่จริงเนี่ยประมาณสัก 500,000 คนเพราะมันไมเกรตจากกรุงเทพเข้าไป
1: ครับ
3: งั้นบึงยี่โถเนี่ยกำลังรับภาระแทนคือกรุงเทพนะอยู่อาศัยนะแต่คนทำงานที่นี
1: ่
3: เสียภาษีที่กทม.แต่ไปนอนที่บึงยี่โถ
1: โอ้
3: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วก็เมืองเนี้ยเกิดขึ้นรอบๆเมืองเลย
1: ว้าว
3: นะครับเนี่ยงั้นเขาก็มีปัญหาเรื่องผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน2คนตายายนะครับแล้วก็ไปสำรวจดูนะครับนะปรากฏว่าบึงยี่โถเนี่ยมีปัญหาเรื่องเมืองด้วยว่าเป็นเมืองอกแตกที่มีถนนผ่าตรงกลางซึ่งผมว่า180มั้งที่เมืองในประเทศไทยเนี่ยจะมีถนนผ่าตรงกลางเมืองพัฒนาเมืองคือซ้ายขวานะแล้วก็เป็นระบบขนส่งมวลชนเพราะว่าคนสองฝั่งเนี่ยแทบจะเดินทางเข้าถึงลำบากเพราะว่าเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ขนาดใหญ่8เลนก็เป็นต้นนะวิธีการคือพอเรารู้เจ้าของปุ๊บเนี่ยเราก็ตามไปดูว่าเขามีปัญหาอะไรบ้าง
1: ครับ
3: เขาอยู่บ้าน2คนตายายเนี่ยเขาต้องการพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ต้องแบบเดินทางข้ามถนนไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะวิธีการคือเทศบาลเนี่ยเขาก็ฉลาดมากเลยเขาก็ไปเช่าสโมสรเดิมของหมู่บ้านจัดสรร
1: ครับ
3: คือพวกนี้มีหมู่บ้านจัดสรรอยู่เนาะ
1: ซึ่งไม่ค่อยมีคนไปใช้ด้วย
3: ใช้เพราะว่า
1: ใช่
3: มีสระว่ายน้ำที่มีสเต็ปที่มีราวจับอะไรประมาณนี้เทศบาลไปเช่าแล้วก็ร่วมลงทุนร่วมว่าเทศบาลกับเจ้าของโครงการปรับปรุงสโมสรเนี่ยให้ยูนิเวอร์แซลดีไซน์มีทางลาดมีราวจับแล้วก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุแทนที่อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมาจากกิจกรรมร่วมดึงเข้าออกจากบ้านมาร่วมกันซึ่งตัวนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นออร์แกนิกโกรทเลย
1: ครับ
3: หมู่บ้านจัดสรรไหนพร้อมผู้สูงอายุไหนพร้อมก็จัดขึ้น
1: ครับ
3: บอกว่ามี4หมู่บ้านที่เขาพร้อม
1: ครับ
3: นะคือพอเราสร้างความเป็นเจ้าของได้ปุ๊บเนาะเทศบาลเป็นเจ้าภาพมาร่วมมือกันเนี่ยเจ้ามือก็ตามมาครับในรอบระยะเวลา10ปีเนี่ยตัวนี้ใช้เวลาเกิดขึ้นเร็วมากประมาณสัก5ปีเกิดขึ้น4
1: ครับ
3: เกิดขึ้นประมาณ4พื้นที่
1: ครับผมขอลองอะไรตรงนี้หน่อยได้ไหมครับ
3: ครับ
1: โอเคครับหันมาหาทุกท่านนะฮะในสิ่งที่อาจารย์พูดอยู่ตอนนี้นะครับฟังนะครับผมจะถามแล้วคุณยกมือได้ครั้งเดียวนะพร้อมไหมครับอาจารย์แทนผมหน่อยเถอะแบบ improvise ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์พูดเลยว่าใครเป็นเจ้าของใครจะไปเป็นเจ้าภาพนะฮะ
3: ใครเป็นเจ้ามือ
1: ใครเป็นเจ้ามือให้เขายกมือตามอาจารย์ถามตามหัวข้อบริบทที่อาจารย์พูดเชิญครับ
3: ครับอย่างเทศบาลเมืองยี่โถเนี่ยพวกเราคิดว่าใครเป็นเจ้าของครับ
1: ยกมือขึ้นครับถ้าคุณเป็นเจ้าของยกมือขึ้นครับ
3: อ
1: ามีคนหนึ่งเพราะเขาอยู่บ้านเขาอยู่แถวนั้น
3: เขาอยู่แถวนั้น
1: ต่อไปครับ
3: ยูเซอร
1: ์
3: ใครเป็นเจ้าภาพครับ
1: ใครที่เป็นเจ้าภาพเรื่องของอะไรครับอาจารย
3: ์เนี่ยเอามารวมตัวกันคิดโปรเจกต์สร้างเป็นส่วนร่วม
1: ถ้าคุณเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ยกมือขึ้นครับเอ้าเจ้าภาพไม่ได้อยู่นี่กันดิ
3: พม.ต้องเป็นเจ้าภาพสำนักประหลัดเนี่ยคือต้องมีคนเริ่มต้น
1: ยกมือละสามสี่คนละ
3: นะเป็นหลักเลยเป็นเจ้าภาพ
1: เป็นแบบตอบ yes no okay yes no okay อยู
3: ่คือสับเจ้าภาพเจ้ามือเจ้าของนี่คือสับของอาจารย์ประเวศคืองานอะไรจะสำเร็จต้องมีสามเจ้า
1: ใช่
3: นะก็ฝากทางกระทรวง
1: ต้องเข้าใจเจตนาของพวกเรานะครับที่เราพูดถึงเรื่องแล้วเราเอาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นเพราะว่าเรามักจะแบบชี้นิ้วอ่ะเอ้ยอันนั้นหน้าที่คนนี้อันนี้หน้าที่คนนั้นเราก็เลยไม่ทำกันสักทีเป็นไซโลอย่างที่ว่าครับเราก็เลยคิดมาใช้วิธีคิดแบบนี้ว่าเทคเวย์ของเราเป็นอย่างนี้เชิญต่อครับ
3: รูปนี้ดีมากเลยคนตรงกลางที่ภาพมันคอเสียงโพนี่คือนายกรังสรรค์โชคดีไม่ธรรมดานะจบปริญญาโทผังเมืองจุฬา
1: ครับ
3: นะฮะนี่คือความเป็นเจ้าของคือผู้สูงอายุคนในพื้นที่นะฮะแล้วก็ตัวนายกก็ช่วยสนับสนุนเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็นี่คือ4หมู่บ้านจัดสรรที่ร่วมมือด้วยปรับปรุงสโมสรให้ทุกคนใช้ได้นะกลางวันก็ผู้สูงอายุใช้ตอนเย็นก็เด็กใช้อะไรประมาณเนี้ย
1: ขอบคุณให้ทั้ง4ท่านที่อยู่ในภาพนี้ครับผม
3: ครับขอบคุณมากครับนะฮะ
1: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ต้องใช้จำนวนคนมาก
3: ไม่ต้องใช้คนมากไม่ต้องใช้เงินมากใช้ของเดิมมีอยู่แล้ว
1: คร
3: ับ
1: ได้ครับ
3: ก็พยายามใช้ทุนทางสังคมเดิมนะครับแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วจบ
1: สุดยอด
3: เพิ่มรายได้ด้วย
1: ได้ครับ
3: ครับ
1: แล้วเอา data นี้มาใส่ให้คุณแอน
3: ใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพอแต่ละพื้นที่มีความเข้มแข็งแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะมาเจอกันนะนี่ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ช่วง5ปีหลังเนี่ยนะด้วยความที่ตอนนี้หลายเทศบาลหลายเมืองเนี่ยก็ถ่ายโอนภารกิจเรื่องโรงพยาบาลรพสตมาดูแลนะเขาก็มีโครงการทำสองโครงการดีมากเลยลำดับแรกเนี่ยเราจะสนใจเรื่องสุขภาพก่อนก็ทำเรื่องศูนย์การแพทย์มาดูแลก่อนคล้ายๆแบบรักษาเบื้องต้นไม่ต้องมาโรงพยาบาลศรีราชจุฬาไปที่นี่ก่อนนี่ดีมากเลยนะใช้งบเทศบาลแล้วถ้าเกิดชุมชนไหนเทศบาลไหนจะทำเรื่องนี้สามารถขอใช้พื้นที่ของกรมทารักฟรีได้นะกรมทารักเปิดช่องเลยกรณีนี้เทศบาลเมืองยี่โถเนี่ยขอใช้พื้นที่ของกรมทารักในพื้นที่เขาเองนะฮะทำศูนย์ดูแลสุขภาพอันที่สองคือทำศูนย์สถานการณ์แล้วก็รีแฮบ
1: ครับ
3: คืออันหนึ่งดูแลสุขภาพเจ็บป่วยอันหนึ่งคือก่อนจะเจ็บป่วยมาดูแลได้นะครับแต่ว่า2ศูนย์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เรามี4ศูนย
1: ์ค
3: ือในพื้นที
1: ่ครับ
3: ซึ่งเกิดจากดีมานด์ความเป็นเจ้าของในพื้นที่ออกขึ้นมาก่อน
1: ครับ
3: นะแล้วก็สุดท้ายก็ดึงขึ้นมานะครับนี่คือทางเทศบาลเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วยครับ
1: ครับผมเรื่องงบประมาณนี้ต้องมาจากใครครับ
3: ก็ของเทศบาลเองปรากฏว่าพอโครงการมันดีนะคุณจรไม่น่าเชื่อเลยสามารถดึงเจ้ามือจากภาคเอกชนในพื้นที่นั้นได
1: ้ไ
3: ว้โครงการดีนะปักป้ายเรียกสปอนเซอร์ในยินดีทุกคนมาช่วยวัสดุก่อสร้างช่วยแรง
1: นี่ไงมันมีเจ้าภาพไง
3: ต้องมีเจ้าต้องมีเจ้าภาพก่อนแล้วก
1: ็
3: ดึงเจ้าของนะถ้าสองเจ้าจับมือกันเนี่ยเรื่องเจ้ามือไม่มีปัญหาเลยนะเท่าที่ดูเนี่ยก็อาคารก็สร้างก็ไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ว่า
1: ที่มันผ่านมาไม่ค่อยได้เพราะว่ามีแต่เจ้าพ่อกับเจ้าแม่ไงใช่ไหม
3: ใช่ครับนะฮะก็อาคารก็พวกเราก็เชิญชวนไปดูงานได้นะครับเป็นหนึ่งในเมืองน่าอยู่ผู้สูงวัยตามเกณฑ
1: ์
3: ของ WHO เมืองแรกของประเทศไทยเลย
1: ครับผม
3: นะครับนี่ก็เป็นรูปอาคารที่เราไปช่วยสร้างแล้วก็ทุกคนก็สภาพล้อมดีสุขภาพดีนะครับนะฮะจริงแล้วผมมีอีก2ตัวอย่าง
1: ครับ
3: นะครับอีกตัวอย่างนึงที่น่าสนใจคือที่จังหวัดตรังเวลาเรานึกถึงจังหวัดตรังเนี่ย
1: นึกตามอยู่ครับ
3: เนี่ยฮะหมูย่างเมืองตรังนะฮะเค้กเมืองตรังขนมเปี๊ยะเมืองตรัง
1: โอเค
3: เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอย่างที่คุณต่อว่านะครับ คนจังหวัดตรังเนี่ยมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ย 50% นะครับเบาหวาน 80% หัวใจอีก 40%
1: ไม
3: ่นะฮะคืออันนี้คือโรคจริงๆของผู้สูงอายุในชุมชนเลยแล้วก็ไปถามเขาว่าแล้วคุณต้องการอะไร
1: อ
3: ัน
1: น
3: ี้
1: เขาเรียกออร์แกนิก
3: นี่ชัวร์เลยครับนะฮะวิธีการคือเนี่ยเราก็ประชุมเฮ้ยคุณเป็นเจ้าของนะคุณต้องการอะไรเขาต้องการพื้นที่ออกกำลังกายใกล้บ้านเขา
1: ใช่
3: นะผมก็ไปขอเงินสสมาแค่ไม่กี่หมื่นนะครับผมมีแบบอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบง่ายอย
1: ู่
3: 5อย่างไปสร้างในรปสตแล
1: ้
3: วก็ให้ช่างชุมชนมาช่วยกันสร้างนะปรากฏว่าสร้างเสร็จแล้วนี่ชุมชนไหนต้องการติดต่อมาได้นะครับผมม
1: ี
3: แบบแล้วก็ราคาถูกด้วยประหยัดด้วย
1: ครับ
3: ไปทำปรากฏว่าหลังจากนั้น5เดือนนะครับทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยนะฮะคือลุกนั่งเดียวดีขึ้นก
1: ้
3: าวเด
1: ิน
3: ดีขึ้นนะครับก็รูปตรงกลางเนี่ยต้องปิดหน้าเพราะว่านำโดยคุณยายอายุ82ปีคุณยายเนี่ยห่างจากรปสตเนี่ยประมาณ10นาทีคุณยายใส่ผ้าถุงออกกำลังกายใส่ผ้าถุงนะฮะนะฮะแล้วก็เดินจนแบบพวกลูกหลานเนี่ยแบบอายคุณยาย80ยังเดินมาออกกำลังกายได้ที่เหลือก็ต้องเดินตามออกกำลังกายม
1: า
3: เกิดเป็นแบบเนี่ย echo chamber ทุกคนต้องมาช่วยกันเลยประมาณเนี่ย
1: ใช่ echo chamber ประเทศไทย
3: ใช่ครับ
1: นะคุ้นมั้ยมีใครรู้จักมั้ย echo chamber ของประเทศไทยโอเค
3: ก็นอกจากอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราก็ออกแบบสมุดพกทุกคนมีสมุดพกมาโชว์กันว่าวันนี้ออกกำลังกายเดินกี่ก้าวลุกนั่งเท่าไหร่อะไรประมาณแล้วเนี่ยแล้วก็เก็บข้อมูลคือ3ครั้งพ
1: ิ
3: สูจน์มาแล้วว่าทำอย่างนี้ประหยัดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ดีขึ้นครับนี่ก็อีกตัวอย่างที่เราทำสักเซตมาแล้วครับ
1: ครับผมขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ใจรัตน์ด้วยครับผมโอ้โหนะนะเอาหน่อยนะฟังไปแล้วอันนี้ได้เลยนะเนี่ยจริงๆมันผมรีเฟล็กได้เยอะมากเลยนะตะกี้เนี่ยแต่ว่าเวลาไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันนี้ผมขอพูดน้อยลงกว่าเดิมคุณต่อครับ
2: ครับผม
1: คุณต่อในมุมของเจ้าภาพหรือต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องเริ่มต้นตรงนั้นก่อนก็ได้
2: ครับ
1: เอาเข้าเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อกี้ก่อน
2: ครับ
1: แล้วก็เขาเรียกชงเข้ามาปุ๊บแล้วตบพั่วเลยโอเค
2: ได้ได้ครับด้วยเวลาจำกัดนะครับเมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วนะว่ามันมีสถานการณ์ที่หลากหลาย4เรื่องแต่สิ่งประเด็นนี้ในงานวิจัยที่ทำกับทางสสนะครับชื่อโปรเจกต์วิจัยวันนี้ผมเอาหนังสือมาแจกเลยครับชื่อชลานครนะครับชื่อเมืองสังคมสูงวัยนะครับหนังสือชลานครนะครับแต่ว่าชลาตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเราออกแบบสำหรับผู้สูงอายุอย่างเดียวแต่ว่าให้เข้าใจว่าเราออกแบบเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่มีผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับมีวัยทำงานที่เป็นเดอะแบกเนี่ยใครเป็นหลังพิงอยู่เนี่ยก็หนักขึ้นนะครับแล้วก็มีเด็กน้อยลงนะครับเราจะออกแบบเมืองแบบไหนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับซึ่งตัวประเด็นที่สำคัญคือผมไปถามท้องถิ่นในประเทศไทยนะครับบอกว่าความจริงแล้วถ้าบอกว่าจะเป็นเมืองที่อยู่ดีหรือย่านอยู่ดีมีสุขภาพที่ดีเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องแก้เหมือนที่อาจารย์ตรัสว่าเราอาจจะมองไปเรื่องแบบโอ้ไปเติมโครงสร้างพื้นฐานไปทำนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปเขากังวลคือเรื่องความยากจนครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นตัวตั้งต้นคือว่าถ้ายังเศรษฐกิจยังไม่ดีเรื่องปากท้องต่างๆยังไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่คิดเรื่องอื่นครับจะไม่คิดเรื่องอื่นยังจะคิดเรื่องความยากจนเป็นตัวตั้งแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปพูดถึงเรื่องอ๋อต้องการความมั่นคงในเรื่องของที่อยู่อาศัยไปสนใจเรื่องสุขภาพบางคนที่มันพูดว่าอาจจะเชิงดราม่าถึงแค่เราส่งเสริมว่าเมืองที่ดีต้องมีพื้นที่สวนสาธารณะแต่ความจริงมันมีน้อยคนมากๆในเมืองที่ต้องหาเช้ากินค่ำบางคนเขาไม่ต้องการสวนสาธารณะครับเขาจะต้องการเวลาเพราะว่าบางคนเขาใช้แรงงานเนี่ยเขาออกกำลังกายอยู่แล้วทั้งวันตอนเย็นเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงแสดงว่าการออกแบบโครงสร้างบางอย่างของเมืองไม่ได้ตอบทุกคนทั้งหมดในการมองที่บอกว่าทุกช่วงวัยเห็นทั้งหมดมันอาจจะต้องมีประเด็นเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเราถามเรื่องของประเด็นในการสร้างเมืองสูงวัยหรือเมืองที่เป็นเมืองอยู่ดีนะครับที่เป็นมิตรกับสังคมสูงวัยเนี่ยในด้านนึงก็คือว่ามันอาจจะต้องเติมเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะครับแต่สิ่งที่เราสามารถให้บริการได้มันคือบริการด้านสุขภาพที่เพียงพอซึ่งเราเห็นเป็นฉากหน้าซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราทำเรื่องนี้มาอย่างยาวนานแต่อันนี้มันเป็นการรักษาคือว่าป่วยแล้วไปรักษาแต่ความจริงสิ่งที่อาจารย์ไตรัตน์พูดเมื่อสักครู่คือว่าบางส่วนเนี่ยมันมีส่วนที่ต้องทำก่อนที่จะป่วยหรือเตรียมการก่อนที่จะแก่สิ่งนี้ต่างหากที่สำคัญที่จะทำให้เมืองที่บอกว่าเป็นเมืองที่อยู่ดีเนี่ยมันยั่งยืนนะครับอีกประเด็นนึงผมจะไปไวๆคือว่าสาเหตุที่เรามี well-being ที่ไม่ดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องโรคนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะโรคที่สสพูดคือโรคเกี่ยวกับกลุ่ม NCD คือว่าเรามาจากพันธุกรรมบางส่วนนะครับอย่างเบาหวานเนี่ยมันพันธุกรรมบางส่วนแต่บางส่วนเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างเมื่อสักครู่เรื่องเค้กขนมหวาน
1: ครับ
2: หรือผู้สูงอายุรุ่นใหม่ที่เพิ่งรับเบี้ยยังชีพคือว่าเราเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนผ่านเมื่อก่อนไม่มีชากาแฟชานมไข่มุกครับ
1: ปั
2: จจุบันนี้หลานกินชานมไข่มุก ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ขอชิมบ้างพอชิมบ้างเนี่ย จากเดิมเนี่ยกินผักผลไม้ พอมากินเริ่มกินชานมไข่มุกตอนอายุ50กลายเป็นว่าเบาหวานตื่นตั้งแต่ อายุ52 53อันนี้คือเรื่องแรกคือสาเหตุที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมาจากพฤติกรรมนะครับอันที่2คือ
1: พฤติกรรมที่มาจากสื่อที่ไม่สนใจเรื่องพฤติกรรมที่จะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนผู้บริโภ
2: คด้วยพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งพฤติกรรมการกินการบริโภคการใช้ชีวิตต่างๆอันนี้ก้อนที่1ก้อนที่2คืออันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เรื่องของโรคที่มาตามฤดูกาลซึ่งอันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยเราทําได้ดีถ้าดูตามสถิติคือว่าอย่างเช่นถ้าก่อนจะถึงหน้าฝนโรคไข้เลือดออกจะมาเราระงับยับยั้งได้ครับเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอันนี้เรารู้ล่วงหน้าฝั่งเนี้ยลดลงแต่ว่าบางส่วนเยอะขึ้นตัวอย่างเช่นภาคเหนือนะครับสถิติของผู้ป่วยที่เกี่ยวเรื่องของปอดระบบทางเดินหายใจสูงขึ้นครับแต่อันนี้มันเป็นผลไม่ใช่แค่ว่าเป็นช่วงเวลาแต่ว่าเป็นผลจากพฤติกรรมการดําเนินทางเศรษฐกิจของเมืองด้วยนะก้อนที่3ครับก้อนนี้เป็นระเบิดเวลาสําหรับผมคือว่าโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสังขารนะครับตัวอย่างเช่นอายุเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนพวกนี้จะเริ่มเสื่อมสภาพครับตามอายุสังขารสายตาเริ่มพร่ามัวสมองเสื่อมไขข้อกระดูกที่อาจารย์แต่รัฐพูดถึงการออกแบบที่เป็น universal design ทุกคนจะต้องเจอสภาวะนี้ครับทําไมถึงต้องออกแบบสําหรับคนทั้งมวลคือว่าณวันนึงเนี่ยเราต้องแก่ณวันนึงเราอาจจะเป็นผู้พิการดังนั้นการออกแบบเมืองที่ตอบโจทย์กับทุกช่วงวัยทุกคนเนี่ยนั่นคือเป้าหมายของการออกแบบเมืองที่เป็นเมืองที่ดีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสถิติซึ่งผมมีเวลาน้อยนะครับปลายทางสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปนิดนึงก็ได้ครับ3โรคที่ผมว่าเมื่อสักครู่นะครับโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมเนี่ยแน่ๆเป็นระเบิดเวลาเหมือนกันก็คือว่ามันสูงขึ้น 15% นะครับแล้วก็โรคเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมของสังขารนี้สอดคล้องกับสังคมสูงวัยคือ 55% ต้องสูงขึ้นจากเดิมที่เรามีกลุ่มคนที่ไขข้อกระดูกเกิดจากการหกล้มภาวะเสื่อมของดวงตาหูสมองต่างๆจะสูงขึ้นแน่ๆจากฐานประชากรที่มันยกขึ้นแต่สิ่งที่เราทําได้ดีคือเรื่องของฤดูกาลแต่ความท้าทายของโรคตามฤดูกาลตรงนี้คือโรคอุบัติใหม่ครับ
1: ที่เรานะอุบัติ
2: โรคอุบัติใหม่ตัวอย่างเช่นเราก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักโควิด2019
1: โอเค
2: มันจะมีโรคใหม่ๆที่แบบโอ้ไม่เข้าใจนึกถึงไม่ออกอันนี้คือความผันผวนหรือความแปรปรวนที่เกิดขึ้นอันนี้คือความท้าทายนะครับแต่โอกาสที่ผมพูดถึงก็คือว่าไอ้โรคเราต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะตัวบุคคลของเราเหมือนว่าเราทำแล้วเราได้รับผลกระทบไม่ใช่ทุกอย่างเรื่องของบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์ครับถึงว่าเพียงผีเสื้อขยับปีกไม่ได้แปลว่าเราอยู่แบบใช้ชีวิตดีมากแต่เมืองมีผลครับที่ผมจะพูดคือว่าสภาพแวดล้อมมีผลเช่นเราอยู่ใกล้คนแบบไหนอยู่ใกล้คนออกกําลังกายเราจะไปออกกําลังกายอยู่ใกล้คนไม่ออกกําลังกายเราก็จะไม่ออกกำลังกายอยู่ใกล้คนกินหวานเราจะติดหวานน้อย 100% ไปด้วยดังนั้นสภาพแวดล้อมที่ว่าคือสภาพแวดล้อมทางสังคมสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมของเมืองมีผลต่อ well-being ไม่ได้เฉพาะของตัวบุคคลเท่านั้นนะครับอันนี้คือโจทย์ที่เราคิดว่าน่าสนใจนะครับซึ่งอันนี้อยู่ในหนังสือนะครับผมไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเวลาน้อยสุดท้ายผมจะจบแค่นี้ครับตัวนี้ที่เป็นตัวยุทธศาสตร์ก็คือว่าข้อเสนอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าเมืองต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนมาแล้วดังนั้นนโยบายในการพัฒนาประเทศในเรื่องของ well-being ต้องเปลี่ยน1คือเรื่องของการตั้งรับการตั้งรับเนี่ยผมคิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสังคมจะสูงวัยเราตั้งรับในเชิงสุขภาพเราทําได้ดีฝั่งเนี้ยผมคิดว่าเราทําได้ดีแต่ว่ามันอาจจะมีต้องตั้งรับอย่างอื่นด้วยตัวอย่างเช่นตั้งรับเรื่องแรงงานที่จะสูงวัยตั้งรับเรื่องเด็กเกิดน้อยคุณภาพการศึกษาต่างๆอันที่2ที่จะต้องทําคือเรื่องของการปรับตัวครับ ปรับในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจสําหรับผู้สูงวัยมันอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างบางอย่างปรับโครงสร้างสังคมที่จะสอดคล้องกับความท้าทายเหล่านี้และสุดท้ายคือการเปลี่ยนครับเปลี่ยนที่ว่าเนี่ยมันคือเปลี่ยนทั้งระบบกายภาพด้วยจากเดิมอย่างเช่นผมทํางานเรื่องการออกแบบเมืองนะครับดีไซน์สมัยก่อนในท้องถิ่นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคิร์ฟทางเท้าเรา20เซนปัจจุบันนี้เปลี่ยนที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาตรฐานมันต้องลง10เซนเพราะว่าผู้สูงอายุเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไขข้อไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราแต่ว่ามันเป็นการออกแบบสําหรับคนทั้งหมดดังนั้น3เรื่องก็คือว่าเรื่องของการตั้งรับมาตรการไหนที่ควรจะต้องตั้งรับมาตรการไหนที่ควรต้องปรับและสุดท้ายคือมาตรการไหนที่ควรต้องเปลี่ยนแล้วพอเหล่านี้ครับตั้งรับปรับเปลี่ยนมันจะอยู่ที่เหมือนกันที่คุณจรว่าหรืออาจารย์แต่ว่าก็คือเจ้าภาพนะครับคนที่เป็นเจ้าของนะครับและคนที่เป็นเจ้ามือผมเห็นด้วยกับอาจารย์แต่ละเลยว่า2เรื่องถ้ามันมาก่อนคือเจ้าภาพมาก่อนนะครับเจ้าของมาก่อนแล้วมันเป็นเจ้าภาพร่วมได้ครับไม่ต้องมีหัวหอกเดียวนะครับบางทีมันบอกว่าโอ้เรื่องนี้สุ่มเสี่ยงมากมาช่วยกันเป็นเจ้าภาพได้ครับเรามีเจ้าภาพร่วมได้อันที่2คือเรามีเจ้าของร่วมได้ครับ
4: ดังนั้นความเป็นเจ้าของที่ว่ามันไม่ใช่แค่คนในพื้นที่บางส่วนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่วมได้ภาคการศึกษาก็เป็นเจ้าของได้ในเชิงของ intellectual property เป็นเจ้าของร่วมในเชิงพื้นที่เป็นเจ้าของร่วมในเชิงนโยบายสุดท้ายเจ้ามือเนี่ยก็เป็นเจ้ามือร่วมได้ไม่ต้องกินเรียบคือว่าเราสามารถเปิดกว้างทั้งรายเล็กรายใหญ่ที่จะมาช่วยกันปรับอย่างนี้ดังนั้นปลายทางสุดท้ายครับฝากเอาไว้เพราะว่าเวลาน้อยก็คือว่าทั้งหมดที่ผมเล่าและเมืองบริบทแตกต่างกันดังนั้นในการออกแบบโจทย์นโยบายเหล่านี้มันไม่ใช่เหมือนกับตัดเสื้อโหลนะครับเพราะว่าเราต้องการเสื้อผ้าเหมือนกันถ้าโจทย์คือการตัดเสื้อผ้าภาคเหนืออากาศเย็นครับมันอาจจะหนาหน่อยนะครับภาคอีสานอากาศร้อนระบายอากาศต้องดีหน่อยภาคใต้ความชื้นสูงผ้าบางตัวก็อาจจะต้องเปลี่ยนดีไซน์บางอย่างก็ต้องเปลี่ยนดังนั้นทั้งหมดเนี่ยต้องไม่วันไซฟิตออลต้องอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการระหว่างตัวอะเจนดาเบสนะครับฟังก์ชันเบสแล้วก็แอเรียเบส3ส่วนนี้ถ้าเกิดว่าบริหารจัดการได้ผมคิดว่าตัวเมืองอยู่ดีย่านอยู่ดีสำหรับโจทย์สำหรับคนทุกช่วงวัยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้นี่คือโอกาสของประเทศไทยครับ
1: ผมมือให้คุณต่อด้วยครับผมนี่เต็มๆเลยเนี่ยถ้าเป็นเพลงตะกี้ท่อนฮุกตะกี้เพราะเป็นบ้าเลยมันเข้ามาแบบถูกใจมากเลยโอ้โหสุดๆผมรู้สึกดีมากผมเรียกคุณว่าลันทดนะตอนแรกนะแต่ตอนหลังนี่คุณมาแบบเป็นฮีโร่ของผมเลยแบบมาถึงบอกว่ามันง่ายแค่นี้เว้ย1 2 3ป้องกันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัดเสื้อผ้าให้เหมือนคือทุกคนร้อนหนาวเหมือนกันเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราอยู่ภาคเหนือเราก็ตัดให้มันหนาหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ต้องให้มันต้องเท่าเทียมกันสิ่งที่เราต้องการที่จะดูแลเราก็จะดูแลคนข้างๆเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ยากอะไรเลยเรื่องวุฒิภาวะอายุต่างๆอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญการ shift paradigm และคิดใหม่น่าจะเป็นเวลานี้เลยไหมวันนี้เลยไหมพรุ่งนี้เนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอเคเราได้ Data มาแล้วแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนอะ AI มันมาแล้วมันมาทดแทนสิ่งที่มนุษย์ต้องทำแล้วเราไม่ต้องทำทั้งหลายอย่างแล้วเฮ้ยมันต้องมีอะไรเปลี่ยนมันต้องมีอะไรเข้าตัวความเป็นมนุษย์ของเราที่เราจะสามารถนำมาใช้ได้ก็เลยต้องไปถามคุณแอร์กดดันเลย
5: ค่ะก็จริงๆอยากจะต่อยอดนะคะของที่อาจารย์พูดไปเกี่ยวกับเรื่องของตัวการมองเกี่ยวกับเรื่องของคนสูงวัยเนาะแล้วก็อาจจะมีเคสสตัดดี้สัก2เคสนะคะแล้วก็ปิดจบได้3เจ้าที่ทางคุณจรให้โจทย์ไว้นะคะในส่วนของแอร์เนี่ยนอกจากที่จะเห็นภาพเรื่องของการที่เราพูดถึงสังคมสูงวัยเนาะว่ามันเกิดจากตัวเราเองแล้วก็เกิดจากการที่เราดูแลเมืองให้ดีให้มีคุณภาพเพื่อให้เรามีสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพแต่อยากชวนมองอีกมุมนึงนะคะจริงๆแล้วเรามีอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญของเราด้วยเหมือนกันก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วในเชิงของงานวิจัยด้านอนาคตเนี่ยเราพบว่าเด็กที่กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะเรียกว่าcentenarian หรือว่ายุคศตวรรษคืออายุแตะ100ปีได้นะคะมีปัจจัยขึ้นมาด้วย2ปัจจัยนะคะซึ่งปัจจัยที่ว่าเนี่ยสอดคล้องกับเมื่อสักครู่ที่เป็นข้อมูลของอาจารย์เลยปัจจัยข้อแรกคือเขาต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีคีปอัพตัวเองเด็กเจเนเรชั่นอัลฟาลงไปนะ 50% ขึ้นมาแตะ100ปีได้ข้อที่1ต้องดูแลตัวเองให้ดีข้อที่2นะคะเขาต้องอยู่ในเมืองที่ดีค่ะนั่นหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังทำวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตอบโจทย์วันนี้สำหรับคนสูงวัยอย่างเดียวเนาะมันตอบโจทย์ของอนาคตของประเทศเราด้วยเหมือนกันนะคะในการมองเรื่องของการที่จะมีเด็กที่มีคุณภาพและเติบโตขึ้นไปเป็นคนศตวรรษ100ปีในอนาคตอย่างมีคุณภาพด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะต่อยอดของอาจารย์ส่วนของแอร์เองนะคะมี2เคสสตัดดี้นะคะที่จะมาร่วมแชร์กันนะคะอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่เราดึงมาจากของทางสิงคโปร์นะคะเป็นเมืองที่เรียกว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของตัวอนาคตเรื่องของฟอร์ไซต์อยู่ภายใต้ของทางสำนักนายกเลยนะคะเขามีการหยิบโจทย์ขึ้นมาคุยกันค่ะว่าถ้าเราเห็นภาพเนาะเพราะว่าเรื่องของตัวสังคมสูงวัยเนี่ยกำลังทยอยเข้ามานะคะการที่เราจะนำไปสู่เรื่องการตอบสังคมสูงวัยที่เป็นชุมชนที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะจากรูปภาพเนี่ยเราเห็นภาพว่าคำว่า co-living หรือการอาศัยอยู่ร่วมกันเนาะก่อนหน้านี้เราอาจจะนึกถึงว่าอ๋อเป็นนักศึกษาอยู่ดอมก็อาจจะแชร์พื้นที่การแชร์ห้องครัวกันนะคะแต่ตอนเนี้ยสิงคโปร์บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แล้วมันอาจจะต้องเป็นการมองเรื่องของชุมชนแบบใหม่เมืองแบบใหม่ว่าคนที่เขาอาจจะไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกแต่ว่าอยากจะต้องใช้ชีวิตสูงวัยกับคนที่เขารู้สึกปลอดภัยหรือรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ด้วยนะคะเลยเป็นทิศมาของเทรนด์แบบใหม่ที่เขาอยากจะอยู่ร่วมกันกับคนที่มีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนกลุ่มนี้มาอยู่ร่วมกันมากขึ้นถึงอาจจะไม่ใช่ญาติกันเนาะถ้ามันนำไปสู่ในทิศทางนั้นเนี่ยมีเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกันในการดูแลสุขภาพนั่นหมายความว่าเมืองต้องมีการจัด การออกแบบรูปแบบใหม่โรงพยาบาลที่เข้ามาใกล้มากขึ้นคอมมูนิตี้เซอร์วิสนะคะงานด้านเชิงสังคมมันจะต้องเข้ามาใกล้ในพื้นที่ชุมชนเหล่านี้มากขึ้นว่าถึงแม้เขาจะไม่ใช่ญาติโกโหติกาแต่ว่าอาจต้องอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นแบบโคลิฟวิ่งบางอย่างแล้วเราก็ต้องดึงสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าสิงคโปร์เนี่ยมองขยับไปอีกขั้นนึงแล้วว่าไม่ใช่การออกแบบสถานที่อย่างเดียวแต่การเป็นการดึงชุมชนในการตอบโจทย์กลุ่มคนอนาคตเหล่านี้ด้วยเหมือนกัน
1: ซึ่งมีอาการคล้ายๆกับการที่เราพูดถึงแล้วคือจินตนาการนึกไปถึงการสร้างคอมมูนิตี้ออนไลน์ใช่ไหมฮะอันนั้นมันเวอร์ชวล
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้นะครับในเรื่องราวดีๆเนี่ยจากเวทีเสวนานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
7: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
8: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
9: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
8: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
9: เรามาเสนอไอเดียกันเราให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้างผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
10: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
11: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
12: เฟกนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
11: การพาดหัวดูให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
12: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
11: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
12: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
11: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
13: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
0: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่ากระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วันที่4กันยายน2569นี้นะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปตรวจสอบกันนะครับคณะของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลประสานไปยังคณะของกระทรวงการคลังนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับโดยทางด้านของกระทรวงการคลังจะมีการเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสนะออมพลัสนะครับครั้งที่2ขึ้นนะครับกำหนดดอกเบี้ยและรุ่นคืออายุ3ปีนะครับอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 1.8 ต่อปีนะครับแล้วก็รุ่นอายุ10ปีร้อยละ 2.8 ต่อปีนะครับสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับโดยสามารถที่จะออมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะครับนะเป็นช่องทางของ Wallet ของสบม.นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแต่ถ้าเป็นSMS แล้วก็ส่งให้เราไปแล้วกดลิงก์ไม่ต้องกดนะครับไปดูรายเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังนะปลอดภัยกว่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับสุดแล้วข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะกระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่2วันที่4กันยายนนี้นะครับข่าวนี้ข่าวจริงแชร์ต่อกันได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันวันนี้ครับวันนี้เราของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วพี่ต้อขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงรับมือฝนตกหนักขณะที่เขื่อนหลักน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ดียังมีพื้นที่รับน้ำเหลือสูงระดับน้ำปิงที่สะพานนวรัตน์ยังปกติซึ่งต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร79เซนติเมตรนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากข้อมูลศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ประกาศเตือนในห้วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569จะมีฝนตกและตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่จึงได้สั่งการให้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานหัวหน้าฝ่ายช่างกลหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8ติดตามสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าในพื้นที่ตลอด24สำหรับปริมาณน้ำฝนสูงสุดเมื่อวานนี้อันดับที่1ตำบลศบโขงอำเภออมก๋อย118มิลลิเมตรอันดับที่2ตำบลสันมหาโพธิ์อำเภอแม่แตง57มิลลิเมตรอันดับที่3ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อย47มิลลิเมตรโดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงปริมาณน้ำ209ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ79อยู่ในเกณฑ์น้ำดีและมีช่องว่างรับน้ำได้อีก84ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอสำหรับรองรับน้ำจากอิทธิพลพายุที่อาจจะเกิดขึ้นเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดมีปริมาณน้ำ182ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ69อยู่ในเกณฑ์น้ำดีและมีช่องว่างรับน้ำได้อีก81ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอสำหรับรองรับน้ำจากอิทธิพลพายุที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งมีปริมาณน้ำ80ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ77อยู่ในเกณฑ์น้ำดีและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก116แห่งมีปริมาณน้ำ44ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ65อยู่ในเกณฑ์น้ำดีส่วนสถานการณ์น้ำท่าในเขตลุ่มน้ำปิงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงที่สถานีพี1สะพานนวรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีระดับน้ำที่1เมตร41เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร79เซนติเมตรแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยลำน้ำสาขาต่างๆที่ไหลเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ทุกสายได้แก่น้ำแม่แตงน้ำแม่ริมแม่น้ำปิงอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ30ของลำน้ำโดยภาพรวมสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ณขณะนี้ยังอยู่ในภาวะปกติไม่มีรายงานเหตุเกิดอุทกภัยโดยกรมชลประทานจะติดตามอย่างต่อเนื่องและจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อมีแนวโน้มสถานการณ์วิกฤตคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคู่ข้าง
10: แม่ก้าวแต้มไปเอาถุงเท้าใครมา
11: ของใครก็ไม่รู้ตกอยู่ที่พื้น
12: เห็นถุงเท้าของพี่ไหมหายไปข้างหนึ่ง
13: ไม่เห็นจ้ะ
12: ว้าต้องหาคู่ใหม่มาใส่แล้วล่ะ
13: เอ๊ะทำไมเมื่อกี้พี่เก่งเรียกถุงเท้าเป็นคู่กับข้างล่ะ
14: ถุงเท้าต้องมีสองข้างรวมกันก็เรียกว่าคู
13: ่แล้วมีอะไรเป็นคู่อีกล่ะ
14: ก็มีรองเท้าตะเกียบช้อนส้อมโอ้ยอีกเยอะแยะคู่หมายถึงของสองสิ่งที่ใช้ด้วยกันหรือประกอบกันข้างหมายถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นคู
15: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

านนักภาษา

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ตอนสมเด็จพระปิยะมหาราชยังไม่ถ่ายอีกเหรอวิเชียรมาศฉันยิ้มจนเหงือกจะแห้งหมดแล้วนะ
11: ฉันก็ตั้งท่าจนแข็งไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ย
10: รอเดี๋ยวสิอยากได้รูปสวยๆก็ต้องใจเย็น
11: ๆเออนี่สีสว่างทำไมมีดอกไม้มากมายมาประดับที่นี่ล่ะ
10: ประชาชนเขานำมาถวายสักการะบูชาสมเด็จพระปิยะมหาราชไงล่ะ
11: นี่คือพระรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ใช่หรอ
10: ก็พระองค์เดียวกันนั่นแหละสมเด็จพระปิยะมหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นที่รักของราษฎรพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือการปฏิรูปประเทศได้แก่การปฏิรูปการปกครองให้ทันสมัยมีการจัดตั้งสุขาภิบาลเพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนและทรงปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลให้ทันสมัยแบบตะวันตกรวมทั้งระบบการศึกษาทรงให้มีการตั้งโรงเรียนทั่วประเทศและพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทรงวางแผนปลดปล่อยลูกทาสให้เป็นไทยซึ่งนำไปสู่การยกเลิกทาสในเมืองไทยทั้งหมดในรัชสมัยของพระองค์มีการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกคืออังกฤษและฝรั่งเศสทำให้ไทยต้องเสียดินแดนหลายครั้งแต่พระองค์ยังคงรักษาเอกราชไว้ได้เพียงชาติเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
11: ้โอ้โหพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเหลือเกิน
10: และทุกวันที่23ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์จึงมีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรและประเทศ
11: ประเทศไทยของเราเนี่ยโชคดีนะที่มีพระมหากษัตริย์เก่งถึงเพียงนี
12: ้แล้วพบกันใหม่นะครับ

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่2กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวน้ำฝนปริมาณมหาศาลเทกระหน่ำญี่ปุ่นตอนเหนือสืบเนื่องมาจากระบบความกดอากาศต่ำที่มาร่วมกับแนวปะทะอากาศที่พาฝนมาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเผยว่าแถบของเมฆที่ทำให้เกิดภาวะฝนตกหนักในจังหวัดอาโอโมริกำลังเพิ่มความเสี่ยงขึ้นอย่างเฉียบพลันที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินถล่มและน้ำท่วมในระดับที่เป็นภัยคุกคามชีวิตผู้คนทางสำนักงานออกประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4ให้ระวังฝนตกหนักอีกทั้งประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4ให้ระวังแผ่นดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดอาโอโมรินอกจากนี้ทางสำนักงานกำลังเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อรับประกันความปลอดภัยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าคาดว่าจะมีฝนตกหนักเป็นวงแคบเฉพาะพื้นที่ที่มาพร้อมกับฟ้าคะนองไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่3กันยายนในภูมิภาคโทโฮคุทางสำนักงานพยากรณ์ว่าอาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง100มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีที่3ในภูมิภาคโทโฮคุและสูงถึง80มิลลิเมตรในฮอกไกโดสำนักงานระบุได้ว่าคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่กว้างขวางจากภาคตะวันตกไปจนถึงภาคตะวันออกของญี่ปุ่นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่3ปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เช้าวันพฤหัสบดีที่3ถึงเช้าวันศุกร์ที่4คาดว่าจะสูงถึง200มิลลิเมตรในภูมิภาคชิโกกุ150มิลลิเมตรในภูมิภาคโทไคภูมิภาคคิงกิตอนใต้ของภูมิภาคคิวชูและภูมิภาคอามามิ120มิลลิเมตรในภูมิภาคโฮคุริคุและ100มิลลิเมตรในภูมิภาคคันโตโคชินเอจุและภูมิภาคชูโงคุขณะเดียวกันพายุโซนร้อนกรอวานแทบอยู่นิ่งกับที่อยู่เหนือมหาสมุทรทางใต้ของญี่ปุ่นณเวลา 9:00 นของวันพุธที่2กันยายนพายุลูกนี้ยังคงมีความกดอากาศณศูนย์กลางที่996เฮกโตพาสคาลความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุดใกล้ศูนย์กลางที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมกระโชกสูงสุดที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุกรอวานคงเคลื่อนตัวช้าๆไปทางเหนือจนถึงราวๆวันศุกร์ที่4เข้าไปใกล้ภูมิภาคโอกินาวาและภูมิภาคอามามิปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปในการช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัย

ถึงชาวญี่ปุ่น5รายสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16รายและมีผู้หายสาบสูญกว่า540รายในฝั่งของจีนเจ้าหน้าที่เนปาลเผยว่าชุมชนที่ประสบภัยนั้นมีเป็นจำนวนมากที่ยังคงไม่มีไฟฟ้าและระบบติดต่อสื่อสารพวกเขาเผยได้ว่าชาวบ้านตกค้างไปไหนไม่ได้หลังน้ำที่ท่วมอย่างฉับพลันถมทำลายถนนและสะพานไปหมดกล่าวกันว่าภาวะขาดแคลนเครื่องจักรหนักกำลังเป็นอุปสรรคต่อการกำจัดโคลนตมขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยด้วยเฮลิคอปเตอร์ก็กำลังประสบความยากลำบากต่างๆรัฐบาลของเนปาลกำลังส่งบุคลากรลาว 20,000 นายซึ่งรวมถึงทหารและตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาและกู้ภัยคนงานกว่า630คนที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งมีหลายแห่งยังคงติดอยู่ภายในอาคารไม่ก็อุโมงค์ในเขตราซูวาและเขตนูวากอสในภาคกลางของเนปาลบรรดารัฐมนตรีด้านการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20ได้เสร็จสิ้นการประชุมระยะเวลา2วันที่เมืองแอชวิลล์ของสหรัฐแล้วคณะเจ้าหน้าที่ได้หารือถึงความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญและความจำเป็นในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงสำหรับแร่ธาตุสำคัญแต่พวกเขาไม่ได้ออกแถลงการร่วมกันเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นได้หารือนอกรอบระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเกี่ยวกับค่าเงินเยนและประเด็นอื่นๆในการแถลงข่าวหลังการประชุม G20 นางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าวว่าทางการญี่ปุ่นให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อแนวโน้มของตลาดพันธบัตรคำกล่าวของเธอเกิดขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของญี่ปุ่นซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานนั้นพุ่งสูงกว่าร้อยละ3เป็นครั้งแรกในรอบประมาณ30ปีเธอปฏิเสธที่จะพูดถึงระดับผลตอบแทนที่เฉพาะเจาะจงโดยกล่าวว่าระดับผลตอบแทนนั้นถูกกำหนดโดยกลไกตลาดนายอุเอดะคาซูโอะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นกล่าวในการแถลงข่าวเดียวกันกับนางคาตายามะเขาระบุว่าการที่ผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนั้นเชื่อมโยงกับแนวโน้มทั่วโลกโดยอ้างถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและมุมมองของตลาดต่อนโยบายการคลังกองทัพสหรัฐระบุว่าได้ทำการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านครั้งใหม่ขณะที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านกล่าวว่าได้เริ่มตอบโต้กลับแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่1กันยายนว่ากองกำลังสหรัฐประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายของอิหร่านระลอกใหม่ในวันดังกล่าวโพสต์นี้ระบุว่าเป้าหมายที่ว่านี้รวมถึงฐานป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์ทรัพย์สินและสถานที่ทางทะเลขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดและฐานสื่อสารสื่ออิหร่านรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต4คนซึ่งรวมถึงเด็ก1คนและบาดเจ็บอย่างน้อย50คนจากการโจมตีของสหรัฐในเมืองซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นกำลังเข้าร่วมงานแต่งงานสื่อยังรายงานถึงเหตุระเบิดในหลายพื้นที่รวมถึงเมืองบันดาอับบาสและเกาะเกซัมซึ่งทั้ง2แห่งตั้งอยู่ริมช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคารที่1กันยายนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสนามบินพลเรือนในเมืองจิรอฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านก็ถูกโจมตีด้วยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่1ว่ากองกำลังอิหร่านเริ่มตอบโต้การลุกรานของกองทัพสหรัฐโดยระบุว่าได้ยิงเครื่องบินไร้คนขับของสหรัฐตกและได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือ Sony Group พร้อมด้วยบริษัทอีก34แห่งยื่นฟ้อง Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฐานต้องสงสัยลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาบริษัทเหล่านี้อ้างว่า Anthropic ใช้เพลงและเนื้อเพลงที่ติดลิขสิทธิ์เป็นจำนวนมากอย่างผิดกฎหมายในการฝึกโมเดล AI ที่ชื่อ Claude ของตนฝ่ายโจทย์ซึ่งรวมถึงบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือของ Warner Music Group กำลังเรียกร้องค่าชดใช้ความเสียหายสูงถึง 150,000 ดอลลาร์หรือราว5ล้านบาทต่อ1ผลงานคำฟ้องระบุว่าการกระทำของ Anthropic ก่อความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อบริษัทผู้จัดพิมพ์เพลงและนักแต่งเพลงที่พวกตนเป็นตัวแทน
ด้านแอนโทรพิกนั้นปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของฝ่ายบริษัทจัดพิมพ์เพลงและ

บอกว่าจะต่อสู้คดีนี้อย่างสุดตัวในศาลจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะให้ครบบริบูรณ์สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีพระพุทธองค์เสด็จกรุงราชคฤห์เพียงพระองค์เดียวเพื่อโปรดชนินสามพี่น้องและเพื่อเปลื้องปฏิญญาที่ทรงให้ไว้กับพระเจ้าพิมพิสารขณะเสด็จกรุงราชคฤห์ทรงมุ่งหน้าไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพระพุทธองค์ได้ทรงแวะพักที่ไร่ฝ้ายชื่อกัปปาสิกวนาสนประทับนั่งใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งครั้งนั้นพัทวคีจำนวน30คนซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามหาโกศลพาภริยามาพักผ่อนอยู่ที่ไร่ฝ้ายนั้นคนหนึ่งไม่มีภริยาพวกเพื่อนๆจึงนำหญิงขายบริการมาให้ต่อมาหญิงขายบริการได้ขโมยเครื่องประดับหนีไปพวกพัทวคีจึงช่วยกันเที่ยวตามหาพบพระบรมศาสดาประทับนั่งอยู่ที่ร่มไม้แห่งหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าแล้วถามว่าข้าแต่สมณะท่านเห็นสตรีผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่พระพุทธองค์ทรงย้อนถามว่าพวกเธอต้องการสิ่งใดจากสตรีนั้นพวกเขาตอบว่าสตรีนั้นขโมยเครื่องประดับเพื่อนพวกเราไปพระพุทธองค์ตรัสว่าระหว่างการแสวงหาสตรีกับการแสวงหาตัวเองสำหรับพวกเธอแล้วอย่างไหนดีกว่ากันพัทวคีตอบว่าการแสวงหาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีกว่าพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่พวกเธอเมื่อพัทวคีนั่งลงแล้วพระองค์ได้แสดงเทศนาชื่ออนุปุพพิกถาอันเป็นการแสดงหัวข้อธรรมไปตามลำดับจากหัวข้อธรรมง่ายๆไปจนถึงหัวข้อธรรมที่ลึกซึ้งตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการไปเกิดในสวรรค์กามาทินวกถาว่าด้วยโทษของความเศร้าหมองเพราะกามทั้งหลายและอานิสงส์ของการออกจากกามเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบว่าทุกคนมีจิตสงบปราศจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ4ทำให้พัทธวคีได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันขออุปสมบทกับพระพุทธองค์โปรดชดินสามพี่น้องภายหลังจากนั้นพระบรมศาสดาเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าฤาษีทั้งหลายมาเก่าแก่สมัยนั้น ฤาษีชดินสามพี่น้องตั้งสำนักบำเพ็ญตบะอยู่ณอุรุเวลาเสนานิคมนี้คืออุรุเวลกัสสปะเป็นหัวหน้าเหล่าชดิน500คนนทีกัสสปะเป็นหัวหน้าเหล่าชดิน300คนและขยากัสสปะเป็นหัวหน้าเหล่าชดิน200คนพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปสู่อาสมของอุรุเวลกัสสปะหลังจากมีปฏิสันถารกันตามสมควรแล้วจึงตรัสว่ากัสสปะถ้าท่านไม่ขัดข้องเราจะขอพักอาศัยอยู่ในโรงบูชาไฟของท่านสักราตรีหนึ่งอุรุเวลกัสสปะตอบว่ามหาสมณะข้าพเจ้าไม่ขัดข้องเลยแต่ในโรงบูชาไฟนั้นมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์และพิษร้ายแรงอาศัยอยู่อาจทำอันตรายท่านได้พระบรมศาสดาตรัสว่าเราแน่ใจว่าพญานาคจะไม่ทำอันตรายเราเพียงท่านอนุญาตให้เราพักอาศัยเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสถึง 2-3 ครั้งอุรุเวลกัสสปะจึงกล่าวว่ามหาสมณะเชิญท่านพักอาศัยในโรงบูชาไฟตามอัธยาศัยเถิดทรงแสดงปาฏิหาริย์พระบรมศาสดาเสด็จเข้าสู่โรงบูชาไฟประทับนั่งขัดสมาธิตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้มั่นครั้นพญานาคเห็นพระพุทธองค์เสด็จเข้ามาในโรงบูชาไฟที่ตนอาศัยอยู่รู้สึกไม่พอใจจึงพ่นควันขึ้นพระพุทธองค์ทรงดำริว่าควรครอบงำเดชของพญานาคนี้ด้วยเดชของพระองค์โดยไม่ให้กระทบแม้ผิวหนังจึงทรงบันดาลด้วยอิทธิฤทธิ์ให้เกิดควันขึ้นบางพญานาคทนความลบหลู่ไม่ได้จึงพ่นไฟออกมาในทันทีพระพุทธองค์ก็ทรงเข้าเตโชกสินมีธาตุไฟเป็นอารมณ์บันดาลไฟต้านทานไว้เช่นกันเมื่อไฟของทั้งสองฝ่ายลุกโชติช่วงขึ้นโรงบูชาไฟก็รุ่งโรจน์ปรากฏดุจไฟโหมลุกไหม้ไปทั่วพวกชดินต่างกล่าวกันว่าพระสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเผาตายไปแล้วแน่ครั้นราตรีนั้นผ่านไปเปลวไฟของพญานาคไม่ปรากฏแต่เปลวไฟของพระพุทธองค์ยังปรากฏอยู่เปล่งพระรัศมีประกายต่างๆคือสีขาวสีเขียวสีแดงสีหงสบาทสีเหลืองสีแก้วผลิกซ่านออกจากพระวรกายพระพุทธองค์ทรงขดพญานาคไว้ในบาตรแล้วทรงแสดงแก่ชดินนั้นตรัสว่านี่พญานาคของท่านเราสะกดไว้ด้วยเดชของเราแล้วอุรุเวลกัสสปะรู้สึกเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์แต่ก็ยังคิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็จริงแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราจึงออกปากชวนให้พระพุทธองค์พำนักอยู่ในที่นั้นพระพุทธองค์เสด็จไปประทับอยู่ใกล้ป่าแห่งหนึ่งไม่ไกลจากอาสมของอุรุเวลกัสสปะเมื่อราตรีปฐมยามผ่านไปท้าวมหาราชทั้งสี่มาเฝ้าพระองค์ถวายบังคมแล้วยืนถวายการอารักขาอยู่ทั้งสี่ทิศครั้นรุ่งเช้าถึงเวลาภัตตาหารอุรุเวลกัสสปะเข้าไปทูลถามว่าเมื่อคืนใครเข้ามาหาท่านมีรัศมีงามทำให้ป่าสว่างสวัยไปทั่วพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าท่านเหล่านั้นคือเท้ามหาราชทั้งสี่เข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรมอุรุเวลกัสสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับเท้ามหาราชทั้งสี่เข้ามาหาเพื่อฟังธรรมแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่พระพุทธองค์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้วยังคงประทับอยู่ในไพรสนนั้นได้แสดงปาฏิหาริย์โดยประการต่างๆจนทำให้อุรุเวลกัสสปะเกิดศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธองค์ตรัสว่ากัสสปะท่านไม่ใช่พระอรหันต์ทั้งยังไม่พบทางแห่งความเป็นพระอรหันต์แม้แต่ปฏิปทาของท่านที่จะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์หรือพบทางแห่งความเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่มีอุรุเวลกัสสปะฟังพระพุทธดำรัสนั้นแล้วซบศีรษะลงแทบพระบาทของพระพุทธองค์ทูลขอบรรพชาอุปสมบทเป็นเหตุให้นทีกัสสปะขยากัสสปะผู้เป็นน้องชายพร้อมทั้งบริวารและทิ้งเพศฤาษีบวชตามเช่นกันต่อมาพระองค์ทรงแสดงเทศนาชื่อว่าอทิตตปริยายสูตรว่าด้วยกิเลสคือราคะโทสะโมหะร้อนแรงเหมือนไฟโปรดพระภิกษุชดินสามพี่น้องให้ได้บรรลุอรหัตผลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ตำบลขยาศีสะตามพระพุทธาภิรมย์แล้วช จากนั้นจึงเสด็จจาริกสู่นครราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน 1,000 รูปจากนั้นจึงเสด็จจาริกสู่นครราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน 1,000 รูปซึ่งเป็นนักบวชชดินเก่าเพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารประทับอยู่ที่อุทยานลัทธิวันเขตกรุงราชคฤห์แคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับแน่ชัดแล้วว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งออกผนวดบัดนี้ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะเสด็จมาถึงกรุงราชคฤห์แล้วขณะนี้ประทับอยู่ในอุทยานลัทธิวันทรงแวดล้อมด้วยพราหมณ์คหบดีชาวมคธ12นหุตวงเล็บ 120,000เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเลือกนั่งที่สมควรบางพวกทูลปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งบางพวกประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งบางพวกแนะนำนามและโคดของตนแล้วนั่งบางพวกนั่งนิ่งเฉยอยู่ครั้งนั้นพราหมณ์คหบดีชาวมคธเกิดความสงสัยว่าพระมหาสมณะโคดมประพฤติพรหมจรรย์ตามท่านอุรุเวลกัสปะหรือท่านอุรุเวลกัสปะประพฤติพรหมจรรย์ตามพระมหาสมณะโคดมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความดำริในใจของพราหมณ์คหบดีชาวมคธนั้นจึงตรัสกับพระอุรุเวลกัสปะว่ากัสปะท่านอยู่ตำบลอุรุเวลามานานเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชดินท่านเห็นเหตุอันใดจึงยอมละทิ้งการบูชาไฟที่เคยกระทำมาเป็นเวลานานพระอุรุเวลกัสสปะทูลตอบว่ายันทั้งหลายกล่าวยกย่องรูปเสียงกลิ่นรสและสตรีทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทราบจากพระพุทธองค์ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมลทินเป็นกิเลสเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในการเส้นสวงบูชายันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่ากัสสปะเมื่อใจของท่านไม่ยินดีในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นและรสเหล่านั้นใจของท่านยินดีในสิ่งไรเล่าท่านยินดีในเทวโลกหรือมนุษย์โลกพระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นทางอันสงบปราศจากกิเลสปราศจากความกังวลไม่ติดอยู่ในกามภพไม่มีภาวะเป็นอย่างอื่นอันเป็นธรรมที่พระองค์แนะให้บรรลุเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยินดีทั้งเทวโลกและมนุษย์โลกเพื่อจะประกาศภาวะที่ตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงซบศีรษะลงที่หลังพระบาทของพระตถาคตประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกดังนี้แล้วเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าสูง7ชั่วลำตาลแล้วกลับลงมาถวายบังคมพระพุทธเจ้ามหาชนเห็นปาฏิหาริย์ดังนั้นก็ได้กล่าวสรรเสริญคุณพระบรมศาสดาว่าน่าอัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้ามีอนุภาพมากพระอุรุเวลกัสสปะมีความเห็นผิดเข้าใจว่าตนเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็สามารถทำลายความเห็นผิดทรมานเสียได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าการที่เราได้บรรลุสัพพัญญุตญาณแล้วทรมานอุรุเวลกัสสปะในชาตินี้ไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับในอดีตชาติแต่ขณะที่เรายังมีราคะโทสะและโมหะเกิดเป็นพรหมชื่อว่านารทะได้ทำลายข่ายหรือทิฏฐิของอุรุเวลกัสสปะทำให้หมดพยศเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์กว่าดังนี้แล้วจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นนารทะพรหมให้มหาชนชาวมคธฟังเสด็จออกสีหบัญชรในอดีตกาลยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าอังคติราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครวิเทหรัฐพระองค์เป็นพระธรรมราชาปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมพระองค์มีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งพระนามว่าเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีมีพระสิริโฉมงดงามมีบุญญาธิการมากทั้งฉลาดหลักแหลมส่วนพระเทวีคนอื่นๆของพระองค์มีจำนวนถึง 16,000 นางทุกคนเป็นหญิงหมันเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีพระธิดาเพียงพระองค์เดียวจึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอังคติราชยิ่งนักพระองค์ได้จัดผ้าเนื้อละเอียดประมาณค่ามิได้เ พร้อมกับผ้าอบเต็มด้วยดอกไม้นานาชนิด25ผ้าอบของเสวยที่ประณีตยิ่งส่งไปพระราชทานพระราชธิดาทุกวันนอกจากนั้นพระองค์ยังได้ส่งเงินสำหรับให้ทานจำนวน 1,000 กหาปณะไปพระราชทานให้เจ้าหญิงทุกกึ่งเดือนทรงตรัสว่าลูกจงใช้ทรัพย์ส่วนนี้ให้ทานเถิดพระเจ้าอังคติราชมีอมาตย์ผู้ใหญ่เป็นคณะมนตรีอยู่3นายคือวิชยะอมาตย์สุนามะอมาตย์และอลาตะเสนาบดีอมาตย์เป็นราชบัณฑิตผู้มีความเฉลียวฉลาดยิ้มแย้มก่อนพูดเสมอครั้นถึงคืนวันเพ็ญกลางเดือน12ฤดูกาลที่ดอกบัวบานสะพรั่งไปทั่วเป็นเทศกาลมหรสพประจำปีของชาวมิถิลานครประชาชนต่างพากันตกแต่งพระนครไว้อย่างงดงามตระการตาราวกับเทพนครตามท้องถนนและที่สาธารณะตลอดจนภายในเขตพระราชฐานถูกประดับด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์มีธงทิวและธงแผ่นผ้าหลากสีเรียงรายต้องลมเหนือโบกสะบัดละลานตาโคมไฟห้อยระย้าส่องเรือนยอดปราสาทราชฐานงดงามยิ่งพระเจ้าอังคติราชทรงสงสนานลูบไล้พระองค์อย่างดีแล้วประดับเครื่องประดับของพระราชาอย่างอลังการเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วเสด็จออกสีหบัญชรชัยประทับนั่งเหนือพระราชอาสน์บนพื้นมหาปราสาทมีหมู่มหาอมาตย์ข้าราชบริพารตลอดจนกองพลโยธาทุกหมู่เหล่าแวดล้อมทอดพระเนตรขึ้นไปบนท้องฟ้าพระจันทร์คืนเพ็ญไร้เมฆหมอกบดบังทรงกรดลอยเด่นอยู่กลางพื้นฟ้าจึงมีพระราชดำรัสถามเหล่าอมาตย์ข้าราชบริพารไปทีละคนว่าราตรีอันบริสุทธิ์เช่นนี้น่ารื่นรมยิ่งนักดวงจันทร์ก็แจ่มจรัสราตรีเช่นนี้เราควรทำอะไรให้เบิกบานใจกันดีเหล่าอมาตย์เสนาบดีต่างก็ได้แสดงความคิดเห็นของตนที่คิดว่าจะถูกพระทัยพระราชาไปตามลำดับอลาตะเสนาบดีได้กราบทูลว่าขอเดชะพลช้างพลม้าพลเสนาแห่งมิถิลานครทุกหมู่เหล่าล้วนกล้าแกร่งพวกข้าพระองค์จะนำทหารชะกันออกรบเมืองใดยังไม่ยอมเป็นข้าขอบขันทสีมาก็จะนำมาสู่พระราชอำนาจของพระองค์พวกเราจะได้ชัยชนะผู้ที่เรายังไม่ชนะสุนามะอมมาตกราบทูลว่าขอเดชะพวกอริข้าศึกศัตรูของพระองค์ล้วนอยู่ในพระราชอำนาจต่างพากันวางสาตรายอมสวามิภักดิ์กันหมดแล้วข้าพระองค์ไม่เห็นด้วยกับการรบวันนี้เป็นวันมหรสพเป็นวันที่ควรจะสนุกสนานขอให้ประชาชนจัดเตรียมข้าวปลาอาหารมาเพื่อพระองค์จะได้เฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ขอพระองค์จงทรงรื่นรมด้วยกามคุณและการฟ้อนรำขับร้องการประโคมเถิดพระเจ้าค่ะวิชยะอมาตย์ฟังคำอมาตย์ทั้งสองแล้วเห็นพระองค์นิ่งอยู่ไม่ทรงยอมรับไม่ทรงขัดขานก็รู้ได้ทันทีว่ายังไม่เป็นที่พอพระทัยจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้ากามคุณทุกอย่างบำเรอพระองค์เป็นนิดอยู่แล้วการที่จะทรงเพลิดเพลินด้วยกามคุณพระองค์ทรงหาได้ไม่ยากเลยทรงปรารถนาเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อข้าพระองค์ไม่เห็นด้วยกับกามคุณข้าพระองค์เห็นว่าวันนี้เราทั้งหลายควรพากันไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นพหูสูตรรู้แจ้งอรรถธรรมที่จะคลายความสงสัยพวกเราได้พระเจ้าอังคติราชชอบพระทัยข้อเสนอวิชยะอมาตย์จึงตรัสว่าเราเห็นด้วยกับความคิดนี้ทุกท่านจงถือตามมติของวิชยะอมาตย์แล้วตรัสถามว่าพวกเราควรจะไปหาบัณฑิตเช่นนั้นที่ไหนกันอลาตะเสนาบดีเสนอให้ไปหานักบวชเปลือยอเจลกะชื่อว่าคุณะผู้กัสสปโคตเป็นพหูสูตรพูดจาไพเราะเป็นเจ้าคณะที่คนรู้จักไปทั่วว่าเป็นนักปราชญ์อยู่ในอุทยานมฤคทายวันการที่อลาตะเสนาบดีกราบทูลเสนอดังนี้ก็เพื่อต้องการให้นักบวชประจำตระกูลของตนได้เข้าถึงราชสกุลพระราชาจึงมีรับสั่งให้สารถีเตรียมการเสด็จไปยังมฤคทายวันนายสารถีได้จัดพระราชยานขบวนเสด็จสำหรับรถพระที่นั่งล้วนแล้วแต่เครื่องประดับทำจากงามีเพลาเป็นเงินมีสีขาวล้วนผุดผ่องดังดวงจันทร์ในราตรีไร้เมฆเทียมด้วยม้าสินทบสีขาวดังสีดอกโกมุตสี่ตัวล้วนเป็นม้าฝีเท้าเรียบวิ่งเร็วดังสายลมทั้งจักรกันราชรถม้าและพัดวีชนีก็สีขาวล้วนกระทบแสงจันทร์คืนเพ็ญในราตรีการอันงดงาม เมื่อพระเจ้าอังคติราชเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยหมู่อำมาตย์ข้าราชบริพารและพลทหารผู้กล้าหาญถือหอกดาบตามเสด็จว่องไวดุจสายลมงดงามราวพระจันทร์คลื่นไปในพื้นฟ้ายามราตรีกาลพระองค์เสด็จถึงป่ามฤคทายวันโดยครู่เดียวเสด็จลงจากพระราชยานทรงดำเนินเข้าไปหาคุณาชีวกะผู้กัสสปะโคดพร้อมด้วยหมู่อำมาตย์ในค่ำคืนนั้นมีพราหมณ์และคหบดีตลอดจนประชาชนมาประชุมกันอยู่ในพระราชอุทยานเป็นจำนวนมากพระเจ้าอังคติราชไม่ให้พราหมณ์และคหบดีตลอดจนประชาชนที่นั่งอยู่ก่อนลุกออกไปทรงให้ข้าราชบริพารนั่งปะปนอยู่ในที่นั้นทรงปฏิสันถารกับประชาชนอย่างไม่ถือพระองค์ครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสถามทุกสุขกับคุณาชีวกะถึงสุขภาพร่างกายตลอดจนอาหารบิณฑบาตส่วนคุณาชีวกะก็ทูลปฏิสันถารกับพระเจ้าอังคติราชถึงพระสุขขพลานมัยราชพาหนะตลอดจนความสงบสุขของเหตุการณ์บ้านเมืองครั้นคุณาชีวกะทูลปฏิสันถารแล้วพระราชาทรงประสงค์จะฟังธรรมจึงตรัสถามว่าท่านกัสสปะนรชนพึงประพฤติธรรมในมารดาบิดาครูอาจารย์บุตรภรรยาผู้เฒ่าผู้แก่พลนิกายตลอดจนบ้านเมืองอย่างไรอันหนึ่งเล่าผู้คนประพฤติธรรมอย่างไรตายจากโลกนี้ไปแล้วจึงจะได้ไปสวรรค์ส่วนคนบางพวกไม่ตั้งอยู่ในธรรมอย่างไรจึงตกนรกแท้จริงปัญหานั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่พระราชาควรตรัสถามพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธสาวกและพระมหาโพธิสัตว์เท่านั้นแต่พระราชากลับตรัสถามคุณาชีวกะผู้เป็นนักบวชเปลือยกายครั้นคุณาชีวกะถูกพระเจ้าอังคติราชถามอย่างนี้มืดเหมือนถูกค้อนทุบไม่เห็นคำอธิบายที่เหมาะสมไม่รู้จะตอบอย่างไรจึงกราบทูลมิจฉาวาทะตามความเห็นผิดของตนว่าขอพระองค์ทรงสดับผลแห่งธรรมที่ประพฤติแล้วเป็นบุญเป็นบาปไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีใครบ้างที่จากปรโลกมาอย่างโลกนี้ปู่ย่าตายายไม่มีแล้วมารดาบิดาจะมีที่ไหนครูบาอาจารย์ไม่มีใครจะฝึกผู้ที่เป็นศิษย์สัตว์ทุกจำพวกทุกหมู่เหล่าเสมอกันหมดผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ไม่มีกำลังหรือความเพียรก็ไม่มีแล้วลูกผู้ชายผู้มีความเพียรจะได้รับผลแห่งความเพียรจากที่ไหนสัตว์ทั้งหลายเกิดตามกันมาเหมือนเรือพ่วงลำน้อยพ่วงท้ายเรือใหญ่สัตว์ย่อมได้สิ่งที่ควรได้ตามสัญชาตญาณแล้วผลทานจะมีจากที่ไหนผลแห่งทานไม่มีผลแห่งความเพียรก็ไม่มีคนโง่บัญญัติทานไว้คนฉลาดรับทานคนโง่สำคัญตัวว่าฉลาดเพราะไร้อำนาจจึงให้ทานแก่คนฉลาดทั้งหลายครั้นคุณาชีวกะแสดงการให้ทานว่าไม่มีผลอย่างนี้แล้วจึงแสดงการทำบาปไม่มีผลต่อไปว่ารูปกายเป็นที่ประชุมกันเข้าของดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และชีวะจึงเป็นของเที่ยงไม่ขาดศูนย์รูปกายของสัตว์ที่ขาดศูนย์จึงไม่มีผู้ฆ่าผู้ตัดหรือใครๆที่ถูกฆ่าก็ไม่มีศาสตราเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านไปในระหว่างรูปกายทั้งเจ็ดนี้เท่านั้นผู้ตัดศีรษะผู้อื่นด้วยคมดาบจึงไม่ชื่อว่าตัดร่างกายแล้วผลบาปจะมีจากที่ไหนสัตว์ทุกจำพวกทุกหมู่เหล่าท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารจนถึง84มหากัปถึงเวลาก็บริสุทธิ์ได้เองเมื่อยังไม่ถึงการนั้นแม้จะสำรวมดีอย่างไรแม้จะประพฤติดีอย่างไรก็หาบริสุทธิ์ได้ไม่แต่ถึงแม้สัตว์กระทำบาปไว้มหันต์ทำบุญไว้อนันต์ก็ไม่ล่วง88กัปไปได้เหมือนคลื่นล้นจากฝั่งไปไม่ได้คุณาชีวกะได้กราบทูลเป็นที่น่าเชื่อถือไปตามกำลังความคิดของตนโดยไม่มีหลักฐานอะไรๆรองรับเลยกรรมของเสนาบดีขณะนั้นอลาตะเสนาบดีฟังคำคุณาชีวกะได้กล่าวขึ้นท่ามกลางประชาชนว่าข้าพเจ้าชอบใจที่ท่านพูดแม้ข้าพเจ้าก็ระลึกชาติได้ชาติหนึ่งคือในชาติก่อนข้าพเจ้าเคยเกิดในเมืองพาราณสีเป็นเมืองที่มั่งคั่งผู้คนหนาแน่นเป็นนายพรานฆ่าโคชื่อว่าปิงคละข้าพเจ้าได้ทำบาปกรรมไว้มากมายได้ฆ่าทั้งโคกระบือหมูแพะเป็นอันมากเมื่อข้าพเจ้าตายจากชาตินั้นแล้วมาเกิดในตระกูลเสนาบดีอันบริสุทธิ์นี้ บาปไม่มีผลแน่ก็ถ้าบาปมีผลทำไมข้าพเจ้าจึงไม่ตกนรกโปรดติดตามพระนารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมในการออกอากาศครั้งต่อไป
10: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 2480555

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนไม่หินเส้น
9: ชมรมวรรณศิลป
10: ์น่าสนใจนะเร็วๆเข้าชมพูแต่ช้าๆเดี๋ยวก็อดเข้าชมรมนี้พอดี
11: โอ้ยชนคนอื่นแล้วยังไม่ขอโทษอีกจะบ้าไปแล้วนะนี่เธอสองคนน่ะคนเขาต่อแถวกันอยู่
10: เห็นนะแต่ว่าเรารีบนี่นะ
12: อ้าวยังไม่ทันไรเลยไม่กินเส้นกันซะแล้วนะ
13: เส้นหมี่เส้นใหญ่ก็ไม่สนแล้วค่ะ
12: แอะชะเอมไม่กินเส้นความหมายของพี่ก็คือไม่ถูกกันตะหากเล่าดูสิเพิ่งจะเจอหน้ากันไม่กี่วันก็ไม่ถูกกันซะแล้ว
13: พี่เต้ยคะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเส้นคะ
14: นั่นน่ะสิคะ
12: คำว่าเส้นหมายถึงเส้นเอ็นหรือเส้นประสาทในร่างกายของเรานั่นแหละจ้ะเรายังใช้พูดในสำนวนถูกเส้นหมายความว่าเข้ากันได้หรือชอบพอกันดีตอนนี้ทุกคนดูจะถูกเส้นกันแล้วนะเนี่ย
15: ขอโทษกันแล้วกันนะจ๊ะ
16: ก็ได้ยังไงซะก็คนชมรมเดียวกันเนอะ

0: ยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถด่างเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัด
3: เช่นแล้วก็เพื่อได้สื่อสารนะครับถึงองค์กรจะได้รู้ว่าภาคประชาชนเนี่ยก็ภาคประชาชนนี้เวลาเราทำอะไรเนี่ยเราทำที่ยิ่งใหญ่ประเภทที่ภาครัฐนี่ทำไม่ได้นะที่จะรวมสัญญาณวิทยุทั่วประเทศในเข้าร่วมด้วยกันเนี่ยโอ้

0: ตัวเป็นๆกันว่าเก่งขนาดไหนขนาดท่านชาลีนพงษ์นยาเนี่ยฮะโอ้โหเข้ารายการแล้วทีนี้ยอดทะลุเลยครับเต็มเพียบเลยเต็มเพียบเลยนะครับครับวันนี้นะครับนาเนตมีอะไรมาเสนอ
1: ก็ของผมก็จะเป็นแนวฟุตบอลนอกแล้วก็มีฟุตบอลไทยเดี๋ยววอลเลย์บอลเนี่ยเราก็แสดงความยินดีกับฟุตวอลเลย์บอลไทยหญิงได้ไปโอลิมปิกนะครับก็เรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแหละเรียกว่าชนะจีนมาได้3ประตูต่อ23ต่อ2เซตก็เรียกว่าเฮกันสุดๆเลยนะครับว่าจีนก็ถือว่าเป็นเอ้ยของวอลเลย์บอลด้วยก็เรียกว่าเกมนี้มีโอกาสได้ไปที่สนามด้วยนะครับก็เป็นโอกาสที่เป็นสนามก็ได้ดูบรรยากาศสดๆของวอลเลย์บอลด้วยก็เรียกว่าเป็นสายเลือดใหม่แต่ยังเป็นโค้ชคนเดิมนะครับเป็นสายเลือดใหม่กันหมดเซตนี้ก็รุ่นนี้ก็เรียกว่าก็ยังมันร้อนแรงเหมือนเดิมก็อยากให้ทุกๆกีฬาเนี่ยก็อยากให้แบบว่าเป็นมีกระแสแบบนี้เรื่อยๆนะครับตอนทีมบอลไทยก็ที่ว่าไปก็บอลไทยกระแสก็ตกลงก็อาจจะมีอะไรขึ้นมาได้นะครับก็ยินดีกับวอลเลย์บอลเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเดี๋ยวรอโกป๊อกก่อนเดี๋ยวคุยเรื่องวอลเลย์บอลจะได้รู้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอฝากชุมพรยูไนเต็ดหน่อยละกันเดี๋ยวจะมีการเปิดเขาเรียกเปิดสนามชุมพรยูไนเต็ดเพราะว่าบอลไทยเนี่ยเริ่มเปิดฤดูกาลแล้วนะครับวันที่5ชุมวันที่5กันยาที่จะถึงเนี่ยครับทางชุมพรยูไนเต็ดเนี่ยจะเปิดสนามนะครับที่หนองจอกก็มีนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยเรียกว่ามาเข้าร่วมมาร่วมเปิดสนามด้วยนะครับก็จะมีดัชกรทองเหลาธีรเทพวิโนไทยนะครับแล้วก็2อินฟลูเอนเซอร์ก็คือแม็กยนเหรียญนะครับแล้วก็ทางเกตสังมาเปิดสนามที่ชุมพรยูไนเต็ดนะครับเรียกว่ามีการกิจกรรมมากมายเลยครับที่มาพอดีแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับมีนายกโต้เป็นคนเปิดมีกิจกรรมภายในงานนะครับมีการเตะฟุตบอลแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะครับเรียกว่าทางน้องๆเนี่ยมีสิทธิ์ได้93คนนะครับฝึกซ้อมฟุตบอลกับพี่ๆนักเตะทีมชาติด้วยเรียกว่าโอ้โหก็เนี่ยประกาศมาแล้วน้องๆนี่คืออายุไม่เกิน13ปีเลยนะครับก็จะกลายเป็นแบบว่ามันได้เริ่มเตะกับทีมชาติฟุตบอลนักฟุตบอลทีมชาติที่ชุมพรยูไนเต็ดนะสวัสดีโกป๊อกครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ชุมพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: โอ้เพิ่งมาถึงพอดีมาถึงรีบเข้าเลย
0: ครับเป็นไงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับภารกิจ
2: เรียบร้อยพากลับมาบ้านเรียบร้อยก็ต้องพักผ่อนเพราะว่าอาการคนเป็นบ้านหมุนนี่ก็น่าจะทรมานอยู่พอสมควรเรานี่แคบเวียนหัวปวดหัวนี่ก็หงุดหงิดจะแย่นะครับ
0: ครับก็ต้อง
1: พร้อมมาพอดีเลยพร้อมเลยไหมโปรป๊อกเดี๋ยวพูดถึงเรื่องวอลเลย์บอลไทยหน่อยที
2: ่
1: อันเรียกว่าได้ไปโอลิมปิกเนาะก็เรียกว่าเคยไปหรือยังผมไม่แน่ใจว่า
2: ไม่เคยไม่เคย
1: ไทยเคยไหมยังไม่เคยใช่ไหมครับ
2: ไม่เคยในประวัติศาสตร
1: ์ก็ถือว่าชุดนี้ก็เป็นสายเลือดใหม่เนาะโปรป๊อกเพราะตัวเก่าๆน
2: ี่
1: ก็จะลุยลาไปแล้วใช่ไหมนี่เป็นสายเลือดใหม
2: ่รุ่นเจ็ดเซียนเนี่ยเลือดไปหมดแล้ว
1: เซ็นเซอร์ไปหมดแล้วเนาะแต่ชุดนี้ก็โอเคนะสวยไหมครับสวยไหมครับนักวอลเลย์บอลหญิง
2: ก็จริงจริงถ้าดูจากในทีวีเนี่ยเราก็อาจจะเห็นอีกแบบนึงเนาะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมไปเจออยู่บ่อยๆเจอตัวจริงบ่อยๆเพราะว่าไปออกกำลังกายหรือว่าไปฟิตเนสเนี่ยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยกันนะก็จะเห็นเป็นประจำก็ต้องบอกเราต้องยอมรับนะฮะว่าน้องเด็กรุ่นใหม่เนี่ยหน้าตาดีจริงๆมันมีเรื่องของทฤษฎีวิวัฒนาการด้วยนะของมนุษย์อ่ะซึ่งจริงๆต้องยอมรับนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกฟันน่ะฟันเขาบอกมี32ซี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีฟันแค่28ซี่นะเพราะว่าการบดเคี้ยวการทานอาหารมันไม่ได้ใช้แบบสมัยก่อนไงแต่ว่ากว่าจะวิวัฒนาการมาขนาดนี้ได้เนี่ยใช้เวลานานอย่างพวกเราเนี่ยก็จะเป็นฟันคุดละไอ้ฟันเพราะว่ากรามเนี่ยมันไม่รองรับฟันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคใหม่นะฮะหน้าเด็กๆรุ่นใหม่ก็จะเล็กลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเราก็จะเห็นว่าน้องๆเนี่ยหน้าตาจิ้มลิ้มหน้าเล็กเรียว
1: หน้า
2: สวยน่ารัก
1: เดี๋ยวนี้น่ารักสวยๆทุกคนเลยเนาะ
2: ใช่คือ
1: ไม่เหมือนยุคเราเลยจะดูแต่ละแหมเดี๋ยวนี้ยุคนี้สวยทุกคน
2: น่ารักหมดมันเป็นวิวัฒนาการจริงๆนะยังไม่ต้องทำสัญญกรรมนะแต่ว่าพอหน้าเล็กๆเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบดูจิ้มลิ้ม

0: ดูน่ารักอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะทีนี้มาที่เรื่องของผลงานของวอลเลย์บอลสาวไทยกันก่อนดีกว่าเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะว่าครั้งนี้เนี่ยเราไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้แชมป์เอเชียนะเราได้แชมป์เอเชียครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สี่สามหรือสี่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นครั้งสําคัญเพราะว่าครั้งเนี้ยคือแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีการคัดเลือกซึ่งไม่ใช่ทุกปีที่จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกไอปีที่เราได้แชมป์เอเชียเนี่ยเราดันไม่มันไม่ได้อยู่ในรอบวงรอบที่คัดเลือกเอาโควต้าไปโอลิมปิกนะฮะซึ่งหลายครั้งที่เป็นวงรอบที่จะคัดเลือกไปโอลิมปิกเนี่ยเราพลาดโอกาสแทบจะทุกครั้งนะฮะก็ต้องเรียกว่าทุกครั้งแหละซึ่งบางครั้งเนี่ยเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสนะฮะซึ่งครั้งนี้เราก็เข้าถึงนัดชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไปเล่นที่จีนนะฮะเวลาใครที่จะเป็นเจ้าภาพในช่วงที่คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นเจ้าภาพในช่วงที่ได้ลุ้นไปโอลิมปิกเป็นปีที่ได้คัดไปโอลิมปิกและอันเนี้ยจีนเขาก็เสนอตัวเป็นเจ้าภาพเราก็เสนอนะไม่ใช่เราไม่เสนอเพราะว่าการเล่นในบ้านของใครก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เกิดความได้เปรียบทั้งเรื่องของเสียงเชียร์เรื่องของการเดินทางเรื่องของอะไรต่างๆนานานะฮะซึ่งตรงเนี้ยจีนทำสำเร็จในแง่ของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้นะซึ่งเขาก็ทำผลงานได้ดีเขาไม่เสียเซตเลยนะตั้งแต่รอบแรกจนถึงนัดชิงนะเพิ่งมาเสียเซตให้เราเนี่ย3เซตอ่ะแล้วก็ทำให้เขาพลาดโอกาสไปโอลิมปิกนะแล้วเราก็ทำสำเร็จนะในรอบ20ปีนะซึ่งก็ใช้เวลายาวนานพอสมควรแต่ว่าเบื้องหลังของการใช้เวลาที่ยาวนานเนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทำแบบที่เรียกว่ามีแผนที่จะไปให้ได้ในวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวงการวอลเลย์บอลไทยเนี่ยก็คงเราจะคงจะไม่เห็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะผมมีโอกาสโชคดีนะตรงที่ว่าได้เป็นคณะกรรมการกีฬาอาชีพปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะฮะซึ่งก็เป็นปีสุดท้ายในวาระที่จะได้นั่งเป็นคณะกรรมการกีฬาอาชีพสิ่งที่เราเห็นก็คือการที่วอลเลย์บอลเนี่ยทำเรื่องของแผนในการขออนุมัติงบประมาณในการสนับสนุนนะในการที่จะเหมือนกับแผนพัฒนาของวงของวอลเลย์นะซึ่งวอลเลย์เนี่ยเขาขอได้หลายช่องเหมือนกันนะช่องหนึ่งก็คือของฝั่งอาชีพนะเขาก็ขอเกี่ยวกับเรื่องของโครงการในการพัฒนานักกีฬานะเขาก็จะคัดเลือกนักกีฬามาจากทั่วประเทศนะแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในแคมป์นะสอนเรื่องความเป็นมืออาชีพแล้วก็ที่สุดแล้วก็คือพาไปต่างประเทศเพื่อไปอุ่นเครื่องเพื่อไปเก็บตัวเพื่อไปเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาในระดับนานาชาตินะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าฟุตบอลลีกอาชีพของวอลเลย์บอลลีกอาชีพของบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบถึงขนาดที่เปรี้ยงป้างอะไรมากนักนะครับเพราะว่านักวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยที่เป็นตัวท็อปเนี่ยส่วนใหญ่ออกไปเล่นต่างประเทศดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าคือนักกีฬาเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เล่นแค่ในประเทศนะถ้าเราทำผลงานได้ดีเราจะมีโอกาสได้ไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาไปเล่นที่โปแลนด์ไปเล่นที่ยุโรปไปเล่นที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีโครงสร้างของวอลเลย์บอลอาชีพเนี่ยที่มีค่าตอบแทนมากกว่าที่เล่นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆหลายคนที่เข้าสู่โครงการนี้เนี่ยก็น่าจะทำมาหลายปีแล้วนะฮะเวลามีโอกาสได้ไปต่างประเทศเขาก็จะทำให้เขารู้สึกว่ากลับมาเขาอยากพัฒนาตัวเองเพื่อจะไปสู่จุดที่ไม่ใช่เล่นแค่ในลีกในประเทศนะแต่ต้องการไปเล่นลีกต่างประเทศนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักวอลเลย์บอลไทยเนี่ยณปัจจุบันนี้ก็ไม่กลัวต่างชาติโดยเฉพาะทีมชาติที่มีโอกาสได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศเพราะว่าชินไงชินกับการเจอทีมชาติอิตาลีเจอกับระดับโลกมาตลอดนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำใหเป็นส่วนสำคัญในการทำให้วงการวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโค้ชนะฮะก็มีทีมโค้ชออสเนี่ยกลับมารับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนอีกครั้งนึงนะฮะซึ่งเขาก็มีผลงานมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ไปอยู่ในสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะฮะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาว่าเทรนด์ของวอลเลย์เป็นแบบไหนอะไรยังไงเขาก็มีศักยภาพสูงนะฮะแล้วก็กลับมารับผิดชอบทีมชาติก็ทำผลงานได้อย่างดีนะฮะเราสังเกตได้นะว่าในแง่จิตวิทยาเนี่ยโค้ชออสเนี่ย ก็ถือว่าเก่งพอสมควรนะฮะเพราะว่าเวลาทีมสาวไทยเนี่ยกำลังแบบโดนอยู่ดีๆโดน3แต้ม2 3แต้มต่อเนื่องกันเนี่ยแกสั่งเบรกเลยนะฮะขอเวลานอกเลยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าใช้จังหวะเป็นแล้วก็พอใช้จังหวะนั้นแล้วสามารถที่จะทำให้นักกีฬาเนี่ยมีสมาธิกลับมาได้เนี่ยแล้วก็กลับไปสู้แล้วก็โกยแต้มกลับมานะป้องกันแต้มไม่ให้ไหลเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่ามีอยู่บางช่วงที่วอลเลย์บอลไทยเนี่ยโดนนำทีหนึ่งโดนแต้มไหลเนี่ยทีสามสี่แต้มแต่กลับมาได้หลายต่อหลายครั้งซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยประสบความสำเร็จในครั้งนี้นะครับครับมาที่เรื่องเงินรางวัลหน่อยมาที่เรื่องเงินรางวัลหน่อย
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าเพราะว่าพี่อนุชาก็ข้องใจเหมือนกันว่าทำไมโค้ชได้น้อยกว่านักกีฬานะฮะจริงๆมันเป็นเกณฑ์ที่เขาตั้งกันมานานพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็มองว่ามุมของโค้ชเนี่ยก็มีค่าจ้างจากกองทุนอยู่แล้วนะฮะนักกีฬาจะได้เบี้ยเลี้ยงบ้างอะไรบ้างแต่น้อยกว่าโค้ชนะฮะโค้ชจะมีรายได้ประจำนะครับนักกีฬาเนี่ยจะเป็นแค่เบี้ยเลี้ยงไม่ได้มีเป็นเงินเดือนนะแต่โค้ชเนี่ยมีเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนนะฮะแล้วก็มองว่าที่สุดแล้วคนที่จะต้องลงไปทําหน้าที่ในสนามก็คือนักกีฬาแต่โค้ชอาจจะมีหน้าที่ในการแก้เกมในการอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ากีฬาเนี่ยเขามีหลักคิดอย่างนี้ครับว่าความสําคัญเนี่ยการวางแผนอะไรก็แล้วแต่ถ้าลงไปถึงแล้วนักกีฬาไม่สามารถทําได้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะต่อให้แผนดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้ความสําคัญกับนักกีฬาพอสมควรนะฮะเงินรางวัลเนี่ยก็จะแบ่งตามเรทต่างๆนะครับอย่างถ้าเป็นระดับโอลิมปิกเลยเนี่ยนะก็จะให้อยู่ที่เหรียญทองเนี่ย12ล้านนะครับ12ล้านเนี่ยมีแบ่งด้วยนะถ้ารับเลยก้อนเดียวก็เอาไป10ล้านแต่ถ้ารับแบบ12ล้านเต็มเนี่ยก็จะแบ่งเป็นงวดๆได้อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปส่วนรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยระดับเอเชียเนี่ยก็จะมี2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เป็นกีฬาที่มีการแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์นะฮะก็คือกีฬาสากลแหละพูดง่ายๆกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ไม่ได้มีการแข่งขันในโอลิมปิกนะฮะอย่างเช่นนะฮะพวกฟุตซอลไม่ได้บรรจุในโอลิมปิกอย่างเงี้ยนะแต่มีรายการชิงแชมป์เอเชียมีรายการชิงแชมป์โลกก็จะได้เงินรางวัลจากรัฐบาลเนี่ยอีกเรทนึงนะฮะไปที่เรทของแชมป์เอเชียที่มีในโอลิมปิกก่อนนะฮะในโอลิมปิกเนี่ยก็เหรียญทองเนี่ย 600,000 นะฮะก็ไล่เรียงลงไป 600,000 300,000 150,000 อะไรอย่างเงี้ยนะส่วนถ้าไม่มีในโอลิมปิกเนี่ยก็ 300,000 นะครับซึ่งอันเนี้ยวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยแน่นอนนะเราได้ไปโอลิมปิกด้วยแล้วก็มีผลงานได้เป็นแชมป์เพราะฉะนั้นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยก็จะได้คนละ 600,000 บาทนี่ต่อคนนะส่วนสตาฟโค้ชเนี่ยก็จะได้20% ของยอดเงินตรงนี้นะฮะแล้วก็สมาคมกีฬาเนี่ยก็คือสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยก็จะได้อีก 30% ซึ่งตอนหลังเนี่ยมีพิเศษมีออนท็อปให้หน่อยนึงนะฮะรัฐบาลก็ให้เพิ่มอีก3ล้านนะฮะจากเดิมที่ได้น่าจะ2ล้านกว่านะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะได้ให้สมาคมเอาไปใช้ในการพัฒนาเพราะว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะฮะโอลิมปิกเนี่ยมันก็น่าสนใจในแง่ของ ตัวเลขจำนวนทีมที่กีฬาวอลเลย์บอลในโอลิมปิกนะฮะฟุตบอลเนี่ยโหเยอะเลยนะแบบผมจำไม่ได้ว่า24ทีมหรือเปล่าหรือว่า32ทีมนั้นในโอลิมปิกเนี่ยแต่เยอะนะฮะหรือ16ทีมไม่รู้แต่ว่าน่าจะเยอะอยู่พอสมควรแต่วอลเลย์บอลเนี่ยเอาแค่12ทีมเท่านั้นเองนะฮะซึ่ง12ทีมเนี่ยก็จะแชมป์ของแต่ละโซนเนี่ยได้อัตโนมัติแล้วก็ไปสู้กันต่อเพื่อแย่งโควต้าที่เหลือนะซึ่งก็มีการพูดคุยกันอยู่ว่าอยากจะให้เพิ่มในโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยในจำนวนทีมนะครับแต่ที่สุดแล้วก็ยังคงอยู่ที่12ทีมอยู่ตอนนี้นะฮะซึ่งน้อยมากนะถึงบอกว่าการจะได้ไปโอลิมปิกเนี่ยของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยยากมากนะครับแต่ว่าในที่สุดเราก็ทำได้สำเร็จนะฮะก็ขอบคุณที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความสุขกับเรื่องของกีฬานะฮะ
1: ครับ
0: เรื่องวอลเลย์ก็น่าจะประมาณนี้ครับ
2: ครับ
1: ถามพี่ต้องถามพี่นึงครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเราต้องแสดงความยินดีกับทางทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนาะนะ
0: คร
1: ับที่เขาสามารถก้าวไปสู่โอลิมปิกได้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับน
0: ี่
1: คือสุดยอดยกให้เลยนะครับเอาล่ะเมื่อกี้นาเน็ตไว้ครับต่อเลยครับ
2: แล้ว อย่างวอลเลย์บอลไปวอลเลย์บอลเนี่ยโอลิมปิกเนี่ยความคาดหวังนะครับปอปเขามีความคาดหวังไหมตัวมันอาจจะไม่ต้องถึงแชมป์ผมไม่ได้ติดตามวอลเลย์บอลมาเยอะครับทีมเด่นๆมันก็พวกบราซิลอย่างเงี้ยโอลิมปิกมีพวกบราซิลไหมมีเซอร์เบียอะไรเงี้ยไหมที่เก่ง
0: ก็เราก็ต้องรอดูครับรู้สึกว่าตอนนี้มี2ทีมที่ได้เข้ามาแล้วนะฮะเหลืออีกหลายทีมอยู่ที่ยังไม่ได้มาแต่จำไม่ได้ว่ามีทีมอะไรบ้างนะก็ไม่ตัวแทนของแต่ตัวแทนของแต่ละทวีปแหละที่ได้มาอัตโนมัติ5หรือ6นี่แหละประมาณนี้แล้วก็มีที่เหลือก็ต้องไปสู้กันไปแข่งขันกันเพื่อเป็นตัวแทนนะซึ่งจีนก็ยังมีโอกาส
2: นะจีนมีโอกาสใช่ไหมผมนึกว่าไม่มีจ
0: ีนมีโอกาสเพราะมันยังมีรายการที่ให้ไปเหมือนคล้ายๆควอลิฟายเพิ่มเติมขึ้นอีกครับ
2: อ๋อนึกว่าไม่ได้ไปเลยถ้าไม่มีจีนเลยก็โหเสียหายดูว่าไทยโคตรเลยนะ
0: ซึ่งเราก็เคยที่ได้ไปควอลิฟายแบบนี้เหมือนกันนะไม่ได้แชมป์เอเชียแต่ว่าตอนควอลิฟายเราก็ไม่ชนะเพราะว่าต้องไปเจอจากพวกยุโรปบ้างอะไรบ้างก็เหมือนกับเพลย์ออฟอะของฟุตบอลเนี่ยว่ายทวีปกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ลืมบอกไปว่าแชมป์เอเชียเนี่ยจะได้สิทธิ์ในการไปชิงแชมป์โลกอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าชิงแชมป์โลกนี่ทีมเยอะกว่านะฮะเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยทีมน้อยกว่าก็ยากกว่าเราได้ดับเบิ้ลเลยนะฮะก็คือได้โควต้าไปชิงแชมป์โลกแล้วก็โควต้าไปลอสแองเจลิสครับ
2: โอ้โหโคตรเก่งนะครับ
0: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวเราไปเรื่องนี้ดีกว่าครับที่โคราชมีเรื่องที่น่าจะไม่สบายใจกันนะครับก็พอรู้เรื่องนะครับเรื่องของคาเทคเอนดูโร่เฟสติวัล2026นะครับเป็นรู้สึกจะเป็นเหมือนการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมหรือว่าเป็นรถยนต
0: ์ใช่มอเตอร์ไซค์เป็นรถวิบาก
2: มอเตอร์ไซค์นะมีการเสียชีวิตของคุณอัศมาผลพดุงนะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับก็พอรู้เรื่องไหมเรื่องนี
0: ้คือตอนแรกเนี่ยก็ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะทราบเหตุการณ์เนี่ยก็มีเช้าวันนั้นเนี่ยนะฮะก็มีสมาคมรถจักรยานยนต์อาชีพนะฮะเขาก็ส่งลิงก์มาให้ว่าวันนี้จะมีการแข่งขันแต่ว่าคนลงสนามกันมีแข่งขันรถวิบากเป็นมอเตอร์ครอสนะฮะผมก็แชร์ให้อะไรให้แต่ว่าทีนี้พอตกค่ำนะฮะหรือว่าเช้าเนี่ยผมจำไม่ได้อีกวันนึงก็มีการแชร์เหตุการณ์กันซึ่งผมก็ยังไม่ได้รู้ไม่ได้ทราบรายละเอียดมากนักนะฮะเพราะว่ายังไม่มีการลงรายละเอียดกันแต่มีการลงว่ามีนักแข่งหญิงเสียชีวิตจากการลงทำการแข่งขันมอเตอร์ครอสนะฮะซึ่งผมก็ลองถามดูกับทางสมาคมนะฮะซึ่งสมาคมก็บอกว่าไม่ใช่รายการของเขาเป็นรายการที่เอกชนจัดกันขึ้นมาเองนะฮะก็จัดที่น่าจะลำตะคองใช่ไหมที่โคราช
2: นครราชสีมาปากช่องครับ
0: อ๋อที่ปากช่องนะฮะก็เริ่มตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวแล้วเริ่มมีเหตุการณ์เริ่มมีอะไรเกิดขึ้นเริ่มมีการนำคลิปมาลงอะไรต่างๆนานาซึ่งที่สุดแล้วเราก็จะได้เริ่มเห็นกันซึ่งผมก็มีโอกาสได้เข้าไปดูคลิปก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเป็นการชนกันอย่างรุนแรงแถมมีเหตุการณ์ที่ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะก็คือคนที่ชนเนี่ยขี่กลับมาดูเสร็จแล้วก็ไปนะฮะไม่ได้ลงมาช่วยเหลือส่วนคนที่ตามมาเนี่ยมีกล้องซึ่งจับเหตุการณ์นั้นไว้ได้อย่างครบถ้วนนะฮะก็ลงไปช่วยลงไปดูแลซึ่งที่สุดแล้วก็เป็นข่าวเศร้าเพราะว่านักแข่งหญิงเนี่ยก็เสียชีวิตนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นคำถามนะเป็นสิ่งที่เราผมเลยนำมาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการแข่งขันกีฬาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีสองอย่างนะ อย่างแรกคือมาตรฐานที่สมาพันธ์สหพันธ์หรือสมาคมเนี่ยกำหนดไว้ซึ่งก็จะเป็นมาตรฐานด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของรุ่นต่างๆอะไรเงี้ยจนถึงเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเอาเรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่เคยคุยกันเรื่องคลับเลนซิ่งก็เหมือนกันครับฟุตบอลเนี่ยมันก็คือเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องมีนะฮะเรื่องสำคัญของฟุตบอลเนี่ยที่ต้องมีเลยยังไม่ต้องไปพูดเรื่องวันแข่งนะพูดแค่เรื่องของมาตรฐานที่ต้องมีก่อนก็คือความปลอดภัยของสนามนะฮะความปลอดภัยของสนามประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยความแข็งแรงของอัฐจันทร์นะฮะประตูทางเข้าทางออกทางหนีภัยนะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจะทำอย่างไรนะซึ่งกว่าจะผ่านคลับไลเซนซิ่งได้เนี่ยอัฐจันทร์เนี่ยต้องมีการรับรองจากวิศวกรรับรองโครงสร้างว่ามีความปลอดภัยมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนัก แฟนบอลนะฮะเพราะบางอัศจรรย์นี่ก็เป็นหลักหมื่นคนอะนะฮะ 5,000 คนแต่ละช่องแต่ละช่วงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะเราก็เห็นส่งกระแสกรรมที่เกิดขึ้นกับวงการกีฬามาหลายต่อหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะทั้งอัศจรรย์ถล่มบ้างอะไรบ้างแล้วมีอยู่ครั้งนึงนะที่น่าจะฤดูกาล2ฤดูกาลที่แล้วที่นราธิวาสนรายูไนเต็ดนะมันมีอัศจรรย์ที่เป็นแบบทำกับไม้ทำไว้
2: ใช่ใช่
0: ชั่วคราวแล้วมีเขาไม่ให้ใช้นะจริงๆเขาปิดนะแต่ว่ามีแฟนบอลแอบไปนั่งกัน 3-4 คนหรือหลายคนก็ไม่รู้นะแล้วระหว่างฟุตบอลแข่งอยู่อ่ะมันถล่มลงมานะดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะซึ่งหลายประเทศเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่โอ้โหเสียชีวิตกันเยอะพอสมควรนะซึ่งส่วนนึงเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากการที่อัศจรรย์มันถล่มหรอกแต่ว่าพอมันถล่มแล้วเนี่ยคนก็โกลาหลไงก็เหยียบกันอะไรกันนะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องมีก็คือเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะการแข่งขันกีฬาที่เป็นเร็วกีฬาที่มีความเสี่ยงสูงนะฮะก็ต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการกำหนดไว้ว่าเฮ้ยจะต้องทำอย่างไรมีป้ายบอกทางแบบไหนทางจะโค้งจะเป็นอย่างไรเพราะว่าจังหวะนั้นน่ะน่าจะเป็นทางที่จะกำลังจะโค้งกำลังจะเลี้ยวทำให้นักแข่งหญิงเนี่ยชะลอความเร็วแล้วทีนี้ในนักแข่งที่ตามมาเนี่ยมันไม่ได้เห็นนะว่ามันโค้งมันอะไรมันซัดเต็มแรงเต็มเหนียวเลยซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยมีคนที่เขาเอาโพสต์มาลงมาอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามีป้ายบอกทางว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นทางเป็นทางเลี้ยวแล้วแต่ป้ายเนี่ยเล็กมากซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องของสมาพันธ์หรือว่าสมาคมกำหนดไว้เนี่ยป้ายมันจะต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะแต่เนี้ยแทบมองไม่เห็นเลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่าก็ต้องมีการสอบสวนหาความจริงกันต่อไปนะทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้เกณฑ์ต้องมีแล้วใช่ไหมเกณฑ์ในแง่ของมาตรฐานวันแข่งอีกวันแข่งก็ต้องมีเกณฑ์ที่รักษาความปลอดภัยได้อีกเพราะว่าอย่างฟุตบอลเนี่ยกำหนดชัดเจนว่าต้องมีตำรวจกี่นายต้องมีอาสาสมัครอปปรกี่นายนะเพื่อป้องกันเหตุการจลาจลการอะไรก็แล้วแต่มีรถพยาบาลฉุกเฉินกี่คันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องมีอย่างน้อย2คันนะเมื่อก่อนก็โอ้โหถกเถียงกันเยอะแยะมากมายว่าทำไมต้อง2คันคันเดียวก็พอละมั้งเป็นเพิ่มภาระให้กับสโมสรนู่นนี่นั่นปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสำคัญมากนะสำคัญถึงขนาดว่าควรจะต้องมี 3-4 คันด้วยซ้ำไปเพราะว่าสนามนึงเนี่ยเอาอย่างปัตตานี FC อย่างเงี้ยคนดู 12,000 เงี้ยมีคนเป็นลมสักคนนึงมีคนตกอัศจรรย์ซึ่งก็มีอยู่เรื่อยนะทุกที่แหละทุกสนามผมเคยไปเจอตกอัศจรรย์ยังมีเลยนะเชียร์แบบเพลินไปหน่อยนะซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เฉพาะนักกีฬาที่จะเกิดอุบัติเหตุในสนามเท่านั้นแต่แฟนบอลก็ต้องได้รับการคุ้มครองการปกป้องจากเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะทุกคนแต่ละคนมีสุขภาพที่แตกต่างกันคนมาเป็นหมื่นอ่ะนะฮะอ่ะแล้วในสนามทำไมต้องมี2คันผมเคยเจอนะเหตุการณ์ว่านักกีฬาเนี่ย2คนปะทะกันเอาง่ายๆก่อนเลย2คนปะทะกันตายทั้งคู่นะแล้วจะไปรถพยาบาลคันเดียวกันมันจะไปยังไงอ่ะเพราะมันต้องนอนมาไปใช่มั้ยก็ต้องไป2คันอ่ะทีนี้2คันสมมุติ2คันแล้วไปแล้วไม่ใช่ไปรับต้องรีบกลับมาสแตนบายต่อนะเพราะว่าในสนามก็ยังแข่งกันอีกนะก็อาจจะมีเหตุเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นนะฮะไม่ใช่รอให้มันเกิดแล้วไปเรียกรถพยาบาลมันไม่ทันหรอกนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่าผมก็ถามนะถามท่านนายกสมาคมรถมอเตอร์ไซค์นะว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรนะโอ้โหเขาบอกว่านอกจากจะมีรถพยาบาลแล้วเนี่ยในจุดเสี่ยงสนามเนี่ยมันจะมีจุดเสี่ยงก็ต้องมีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นคอยอยู่ประจำตามจุดเพื่อให้เข้าถึงเหตุได้เร็วที่สุดนะเพราะว่าเราก็รู้มันอยู่นะว่าหลักคิดก็คือยิ่งเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุหรือว่าเข้าถึงตัวผู้ป่วยเร็วเท่าไหร่ยิ่งทำให้เขามีโอกาสรอดได้มากเท่านั้นนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่กีฬาที่มีความเสี่ยงสูงอย่างรถยนต์อย่างรถจักรยานยนต์นะฮะเพราะใช้ความเร็วแบบโอ้โห200 300อ่ะมันเราท่องง่ายๆเราแค่100กว่านี่ไม่ต้อง100กว่าหรอก80เนี่ยเราชนเข้ากับเสาไฟฟ้านี่เราก็ตายแล้วต่อให้ใส่หมวกกันน็อกเถอะไม่ต้องคิดถึงเรื่องความเร็วยิ่งกว่านั้นเลยนะฮะต่อให้ใส่เซฟตี้แค่ไหนก็อันตรายนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้มั้ยฮะผมเนี่ยก็ไปทําข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพว่าการจัดการแข่งขันเนี่ยมันมี เราไม่ได้ไปซีเรียสนะว่าเถื่อนหรือไม่เถื่อนแต่เรามองว่ามาตรฐานเกณฑ์ต่างๆที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักแข่งนะฮะของคนดูเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนนะฮะโอ้โหแค่เขียนไปเนี่ยนะโพสต์ไปเนี่ยนะที่ส่งให้นันเน็ตดูให้นันเน็ตอ่านเนี่ยมีกลุ่มที่จัดการแข่งขันโดยไม่ได้ขออนุญาตหรือว่าเขาก็ไปจัดกันเองนะฮะจากทางสมาคมเนี่ยโอ้มาตลบในเพจเนี่ย
2: แบบนี้ผิดกฎหมายไหมครับป๊อปผิดกฎหมายไหม
0: คือไม่ได้ผิดกฎหมายครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้แข่งแต่ว่าในแง่ของรายละเอียดเนี่ยอย่างเช่นคุณได้ขออนุญาตพื้นที่ถูกต้องไหมนะเพราะว่าการจะใช้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ของอบต.อบต.อนุญาตหรือเปล่านะพื้นที่ของใครนะมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยขนาดไหนแต่ว่าพอไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของสมาคมเนี่ยก็สมาคมก็ไปเอาผิดในแง่ของอะไรต่างๆนานาไม่ได้แต่ว่าในแง่กฎหมายก็ต้องไปดูว่าขออนุญาตแบบไหนถูกต้องอย่างไรการขออนุญาตใช้เสียงการขออนุญาตนู่นนี่นั่นก็ต้องไปดูซึ่งเท่าที่ทราบมาก็เห็นว่าขออนุญาตได้อย่างถูกต้องนะเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์ทำกันมาหลายสนามนะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือวิธีคิดของคนในวงการนะเพราะว่าสิ่งที่ผมโพสต์ไปเนี่ยนันเน็ตได้อ่านแล้วใช่ไหม
2: ก็จะบอกว่ามาตรฐานมันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณน
0: ี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีการไปกล่าวโทษไปอะไรใครแค่ตั้งเป็นคำถามว่าทำไมว่าจะทำอย่างไรให้มันลดอุบัติเหตุลดความเสี่ยงได้โอ้โหกลุ่มที่จัดแบบไม่ได้ผ่านสมาคมเนี่ยปักหมุดแล้วมาถล่มในเพจกันแบบมหาศาลเลยนะเราก็เคลียร์ลานมันไว้ให้เรียบร้อยแล้วฮะเพื่อจะได้เอารถทัวร์มาจอดนะอยากมาก็มาเราไม่ว่าอะไรนะฮะเราทำไม่ได้ทำเพื่อใครไม่ได้ไปอวยสมาคมเพราะว่าต่อให้เป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานมันก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมองว่าการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทำอย่างไรให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะผมไปดูบางแสนกลางปีนะครับบางแสนกลางปีแข่งรถยนต์เนี่ยก็โหเห็นมาตรฐานที่สูงมากนะครับเอาง่ายๆอ่ะผมเห็นช่องเล็กๆนะโอ้โหมันจะน่าจะถ่ายรูปสวยจังเลยเพราะว่ามันก็จะอยู่รอบไอ้สนามอ่ะนะมันก็จะเป็นถนนนี่แหละถนนปกตินี่แหละเขาก็จะมีแบริเออร์มากั้นไว้อะไรไว้ก็คือปิดเมืองพูดง่ายๆนะปิดเมืองบางส่วนเราก็ไปดูแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้มันตื่นเต้นจังเลยว่ะไม่เคยไปดูเลยมันเร็วกันขนาดนี้เลยเหรอแล้วเราก็เห็นมีช่องมีรูที่เราแบบเฮ้ยถ้าเอามือถือแบบไปใกล้ๆตรงเนี้ยมันน่าจะถ่ายออกมาได้สวยนะก็เอาไปครับเจ้าหน้าที่เดินมาจากไหนไม่รู้ไป1 เมตร 1 เมตรห้ามเข้าไปใกล้เกิน1 เมตรนะต้องถอยออกมาไม่น้อยกว่า1 เมตรอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยมันจะมาชนอะไรอย่างนี้ได้เหรอเพราะว่ามันก็มีแบริเออร์นะครับแล้วแบริเออร์เป็นปูนที่แบบแข็งใหญ่ๆแบบแข็งๆเลยอ่ะเราเอานิ้วไปคือเอามือไปผักยังไม่เคยเลื่อนแม้แต่นิดเดียวเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะปรากฏว่ามีการเอาคลิปมาลงครับมีนักข่าวไม่ฟังฮะไม่เชื่อฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ไล่ไม่ทันด้วยไปยืนชิดกับแบรีเออร์แต่ว่าไม่ได้ชิดถึงขนาดแบบติดเลยนะคือเขาก็ตอนแรกไปยืนชิดแบบติดแบรีเออร์เลยแต่ว่าตอนหลังก็ถอยมาแล้วก็จุดตรงนั้นอ่ะก็ไม่น่าจะเป็นจุดที่รถจะมาชนหลุดออกมาตรงนั้นได้เพราะว่ามันเป็นทางที่แบบรถไม่ตรงอยู่แล้วก็จะเลี้ยวไปแล้วก็ไม่ได้แบบมาด้วยความเร็วสูงอะไรมากนะแต่เชื่อไหมครับโอ้โหรถมาตรงมาแล้วชนเข้าไปตรงนั้นน่ะแล้วนักช่างภาพ2คนนั้นน่ะผมว่าเขาเดินออกมาห่างระดับนึงแล้วนะแต่แบรีเออร์ไปกระแทกทั้ง2คนนั้นกระเด็นผมว่ามีขาหักแขนหักบ้างแหละนะซึ่งอันนี้โอ้โหเห็นแล้วเราก็เข้าใจเจ้าหน้าที่เลยนะตอนนั้นน่ะยังไม่เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ว่าจะทำไมต้องแบบเข้มงวดขนาดนี้มีแบรีเออร์แล้วอะไรแล้วรถมันชนมันไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นแล้วก็เข้าใจเลยครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนให้กับทุกคนนะแล้วก็มีเรื่องของความปลอดภัยอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะแค่รถแบบสเกิร์ตหลุดอะไรหลุดแบบชนกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาคือโอ้โหเขาเป็นเรื่องใหญ่มากเขาต้องลงไปกันเขาต้องมีระบบสแปร์ระบบนู่นนี่นั่นเอาเคมีมาโรยตรงจุดที่มีการชนกันอะไรเพื่อลดความลื่นนะลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับกีฬามอเตอร์สปอร์ตไม่ใช่ชัยชนะนะสิ่งที่สำคัญที่สุดของกีฬาเมอร์คือความปลอดภัยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็พูดในมุมของการเห็นภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมกีฬาไม่งั้นเนี่ยถ้าเดี๋ยวแข่งแล้วเดี๋ยวเสียชีวิตเดี๋ยวนู่นนี่นั่นความนิยมในแง่ของคนจะเข้ามาเล่น มันก็จะลดลงเรื่อยๆนะเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกมาเล่นเพราะเขามาเล่นก็อันตรายแต่แน่นอนครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกย้ำอีกครั้งว่าเกิดแล้วจะลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดอย่างไรซึ่งนั่นก็คือเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยนั่นเองนะฮะและไม่ใช่แค่หลังจากเกิดเหตุนะมันต้องป้องกันตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางเรื่องของป้ายบอกทางเรื่องของจุดในการให้ความระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากผมไปดูมาหลายรายการครับสำหรับมอเตอร์สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นแรลลี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไอ้พวกนั้นมันมาบอกว่าโอ้ผมไม่เคยไปอยู่ในสนามจริงหรอกเอาไปอยู่มาหมดแล้วฮะแล้วผมก็อยู่มาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะตั้งแต่จอร์นอิสลามตั้งแต่อะไรคริสต์มาสวิไลโลกอะไรนั่นนะฮะผมโอ้โหดูตั้งแต่เด็กๆแล้วหนังสือการ์ตูนอะไรก็ชอบนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมอยู่มานานแล้วไม่ใช่มานั่งเทียนเขียนเอานะซึ่งอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่อยากจะทัวร์ลงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเคลียร์ร้านมันไว้ให้เรียบร้อยแล้วมาได้ไม่จำกัดมากี่คันก็มาเลยนะแต่ว่าถ้าพูดอะไรแบบหาเรื่องหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รถทัวร์ก็กลับไปไม่ได้แค่นั้นเองก็จอดอยู่ที่นั่นแหละ
1: ครับครับขอคิดนิดนึงนะครับขอสอบสามนิดนะครับสกปรกนิดนึงคือเรื่องของความปลอดภัยเนี่ย
0: ครับ
1: ในสนามเนี่ยคนน่าจะมีรถกู้ภัยเนี่ยมันมากกว่า1นะ
0: ต้องมากกว่า1ครับใช่ครับ
1: ในการที่จะดูแลนะครับเพราะว่าเท่าที่คุยเท่าที่ดูนะเพราะว่าถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยในการที่จะสื่อไอ้นำผู้บาดเจ็บรถคันนึงไปแล้วเนี่ยรถคันที่2ยังไม่มาเลยประมาณนี้แหละต้อง
0: ใช
1: ่มากกว่า1นะครับ
0: ใช
1: ่ครับผม
0: เพราะการแข่งขันมันก็ต้องดำเนินต่อไงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เอาก็พาไปรักษาไปดูแลแต่ว่าการแข่งขันก็ยังดำเนินต่อซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุขึ้นอีกหรือเปล่านะฮะก็ต้องมีอีกคันนึงนะฮะอย่างน้อยนะอย่างน้อยก็ต้องมี2คันซึ่งจริงๆถ้ามีนักแข่งเยอะ2คันก็อาจจะไม่พอเพราะนั้นก็ต้องคือผมไปดูมาหมดแล้วนะโมโต GP เห็นแล้วว่าเวลารถล้มเขาทำกันยังไงเขามีมาตรการอย่างไรเขามีรถที่เข้าไปป้องกันอย่างไรนะซึ่งมอเตอร์ครอสเนี่ยหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์วิบากด้วยอะไรด้วยเนี่ยเอ็นดูโรเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เข้าไปในป่าลึกในบางทีอะนะฮะมันก็เป็นแบบมีอุปสรรคมีอะไรเยอะไม่ใช่ว่ารถพยาบาลจะเข้าไปได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีจุดที่ปฐมพยาบาลเร่งด่วนนะแล้วก็ทำอย่างไรให้รถเข้าไปสามารถรับผู้ป่วยได้นะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างไรผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้อย่างไรให้ถึงมือคุณหมอได้เร็วที่สุดเอาออกมาจากจุดเกิดเหตุได้เร็วที่สุดซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นมาตรฐานที่ผู้จัดการแข่งขันไม่ว่าจะจัดโดยสมาคมหรือจัดโดยใครก็แล้วแต่ก็ต้องดำเนินการให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะซึ่งจริงๆเขาก็มีเกณฑ์กำหนดไว้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเอาแหละแต่ละเกณฑ์มันก็นำมาซึ่งต้นทุนนะฮะซึ่งบางผู้จัดบางคนก็อาจจะบอกเอ้ยลดต้นทุนหน่อยแล้วกันตรงนี้ไม่เป็นไรอุบัติเหตุไม่เกิดหรอกนะฮะจะไม่เกิดทำมาหลายสนามแล้วไม่เคยเกิดนะแต่ถึงเวลาเกิดแล้วมันแก้ไม่ทันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ต้องบอกว่ายอมรับได้ยากนิดนึงนะฮะสำหรับถ้ามีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีความบกพร่องในแง่ของมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยนะฮะซึ่งอันนี้ก็เห็นคุยกับทางการกีฬาการกีฬาก็จะหาข้อมูลเรียกมาสอบแต่ว่าก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าผู้จัดเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของการกีฬาประเทศไทยไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของสมาคมนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็คงจะต้องดูว่าจะมีกระบวนการในการตรวจสอบในการสอบถามข้อมูลอย่างไรเพื่อลดปัญหาในอนาคตให้ได้มากที่สุดครับ
1: ครับ
2: มีเวลาไหมครับเวลาหมดยังไง
0: ยังเลยเยอะ
1: ยังมีอีก
2: นี่อยากจะถามเรื่องของโบ๊กอย่างนี้มาตรฐานมันอยู่ที่ตรงไหนอ่ะในการสร้างกติกาของตัวกีฬาตัวเนี้ยอย่างเงี้ยเอามันก็อย่างเงี้ยสมาคมจัดใช่มั้ยครับกับเอกชนจัดตอนเนี้ยกติกาของมันอ่ะ มันยังไงอ่ะมันต้องเหมือนกันไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแล้วถ้าเกิดสมมติว่าสมาคมชอบแบบนี้ตั้งกติกาไว้แบบนี้แต่พอเอกชนจัดผมพอใจแค่นี้แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยสมมติว่าสมาคมต้องการรถรักษาใส่4คันถึงผ่านเอกชนบอกว่า2คันก็พอแล้วอย่างเงี้ยมาตรฐานมันจะอยู่ตรงไหนครับปอ
0: คือจริงๆก็ต้องยอมรับครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญก็คือเรื่องของมาตรฐานที่นานาชาติเขากำหนดมาซึ่งมาตรฐานที่นานาชาติกำหนดมาเนี่ยมันก็จะมีสหพันธ์มีสมาพันธ์ซึ่งเราก็ต้องไปเป็นสมาชิกการจะไปเป็นสมาชิกก็ต้องผ่านสมาคมนะก็ต้องตั้งเป็นสมาคมเพื่อให้สมาพันธ์สหพันธ์เนี่ยเขามากำกับดูแลอีกครั้งนึงไอ้กฎกติกาเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆเกิดขึ้นเลยนะมันค่อยๆมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะหลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็จะรู้แล้วมาหั่งนั่งหาสาเหตุกันว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะเพราะนั้นถ้าสาเหตุเป็นเพราะแบบนี้เราต้องไปแก้ให้ถูกจุดนะจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มนะจะต้องเพิ่มต้นทุนก็ต้องเพิ่มแต่ต้องทำให้มันถูกจุดนะซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่บ้านเรายังมีปัญหาอยู่ก็คือมีหลายต่อหลายชนิดกีฬาที่ไม่อยากเข้าไปอยู่ภายใต้การดูแลการกำหนดกฎเกณฑ์ของสมาคมของสหพันธ์อย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยมันก็มีฟุตบอล7คนมีฟุตบอล11คนอะไรเต็มไปหมดที่ใครนึกอยากจะจัดก็จัดกันได้กฎหมายไม่ได้กำหนดนะฮะซึ่งหลายต่อหลายครั้งเนี่ยก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะเรื่องเกณฑ์มาตรฐานก็มีแน่นอนนะตำรวจไม่มีนะหลายสนามนะไม่เหมือนฟุตบอลอาชีพมีนะว่าต้องมีตำรวจต้องมีปปรต้องมีใครต่างๆนานานะเสียงลายดังนะก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยสำหรับฟุตบอลเดินสายเขาก็จะไปใช้ตรงนั้นทำไมอ่ะเพราะมันก็ต้องใช้เงินเยอะที่สุดแล้วเราก็จะเห็นเหตุการณ์อยู่เยอะพอสมควรนะหลังๆก็เริ่มมีบ้างใช้ตำรวจบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็มีเหตุการณ์อยู่เยอะมากกว่าฟุตบอลอาชีพชกต่อยกันนี่เราเห็นการแชร์คลิปกันเนี่ยเป็นประจำนะฮะเพราะว่าเขาก็ไม่มีการมีเขาไม่มีการควบคุมนะนักกีฬาก็ไม่ได้อยู่ภายใต้สมาคมจะมีบทลงโทษอะไรก็ไปเล่นสนามอื่นก็ได้สนามนี้ไปโดนแบนก็ไปเล่นสนามอื่นต่อนะนิสัยก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเหมือนของเราเนี่ยถ้านักกีฬาไปฟันศอกสักทีนึงนะเอาเรื่องเข้าคณะวินัยอาจจะโดนแบนตลอดชีวิตคุณเล่นฟุตบอลในการของสมาคมไม่ได้แล้วนะผู้ตัดสินนะมีปัญหาก็โดนแบนก็มีเยอะแยะนะฮะเรื่องของสโมสรก็สามารถที่จะโดนบทลงโทษได้มีกฎกติกากำหนดชัดเจนนะฮะคุณโดนใบเหลืองนัดเดียวโดน5ใบขึ้นไปเนี่ยโดนปรับ 10,000 บาทอย่างเงี้ยนะฮะมีอะไรต่างๆนานานะสโมสรไม่มากแข่งโดนโทษยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นกติการ่วมกันแต่ทีเนี้ยพอผู้จัดแต่ละคนอยากจะไปจัดของตัวเองเพราะว่าไม่อยากอยู่ภายใต้การกำกับของสมาคมสมาคมกฎเกณฑ์มันเยอะเกินไปจัดเองดีกว่าแล้วก็ดันมีคนที่อยากจะเข้าร่วมไปแข่งด้วยเพราะว่าก็ไม่ต้องรักษากฎอะไรมากมายนักไม่มีบทลงโทษตามมาถ้าตัวเองกระทำความผิดเต็มที่ก็โดนแบนจากสนามนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มาตรฐานมันก็มีปัญหาแล้วภาพลักษณ์ของกีฬาชนิดนั้นๆมันก็จะกระทบพอสมควรนะเพราะคนไม่รู้หรอกว่าจัดโดยสมาคมหรือจัดโดยใครนะอย่างรายการที่เกิดขึ้นที่คาวเทคอะไรเนี่ยที่โคราชเนี่ยก็คนนอกเขาไม่รู้หรอกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นรายการที่จัดโดยใครหลายคนอาจจะคิดว่าจัดโดยสมาคมด้วยซ้ำไปเพราะว่าพอพูดถึงกีฬาอะไรสักชนิดหนึ่งก็ต้องคิดถึงสมาคมก่อนนะเหมือนบอลเจ็ดคนจัดกันเนี่ยเขาคุยว่าสมาคมฟุตบอลโน่นนี่นั่นทำไมไม่ลงมาดูแลการชกต่อยกันจะไปดูแลยังไงเพราะว่าทีมที่เข้ามาร่วมการแข่งขันไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้อยู่ภายใต้กติกาของสมาคมดังนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันก็ยังทำให้เกิดประเด็นปัญหาอยู่พอสมควรแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ต้องถึงขนาดว่าใครจะจัดก็จัดไม่ได้หรอกไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าสมาคมต้องไปดูทุกอย่างเนี่ยมันดูไม่หมดหรอกนะฮะอบต.อยากจะจัดฟุตบอลไปดูไงสมาคมฟุตบอลนะฮะเทศบาลอยากจะจัดฟุตบอลไปดูไม่หมดหรอกนะฮะเหมือนกันนะฮะกับมอเตอร์ครอสกับเอ็นดูโร่เนี่ยก็สมาคมก็ไปดูไม่หมดหรอกเพียงแต่ว่าใครอยากจะจัดเนี่ยก็ควรจะต้องมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับที่สมาคมเขาจัดเพราะ ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ตอบคำถามได้ตอบคำถามสังคมได้ว่าเฮ้ยก็จัดตามมาตรฐานสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะนะซึ่งเอาละการจะลงโทษไม่ลงโทษมันก็ว่ากันไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเนาะเพราะว่าอย่างเงี้ยสมาคมก็ไม่ทำอะไรไม่ได้นะกกท.จริงๆก็แทบจะทำอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับกกท.เขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมาคมนะฮะก็คงจะต้องไปว่ากันตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะเพราะว่าพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพเนี่ยมันก็คุ้มครองเฉพาะคนที่เข้ามาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะฮะได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่านี่คือกีฬาอาชีพนะสมาคมนี้เป็นสมาคมกีฬาอาชีพนะผู้จัดการแข่งขันนี้เป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพนะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมก็ได้ตั้งคำถามไปซึ่งอันเนี้ยก็โดนทัวร์ลงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อยากให้ภาพมันดีขึ้นแค่นั้นเอง
1: ถามนิดนึงนะครับมีคำถามจากทางบ้านมานะครับ
0: ครับ
1: คำถามจากทางบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของวอลเลย์บอลนะ
0: ครับ
1: ซึ่งเรื่องของและที่คุณปิยนุชทัศดาวพรพันธ์อัจฉริยพรหลายคนก็บอกว่าพอจะมีข้อมูลให้เขาทราบได้ไหมว่าคนเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนเลยประมาณนี้ครับ
0: ผมก็มาจากหลากหลายภูมิภาคนะครับแล้วก็จริงๆแล้วต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโค้ชที่เป็นคนปลุกปั้นที่เป็นคนหยิบยกพวกเธอขึ้นมาเนี่ยนะฮะเห็นศักยภาพอันนี้คือผู้ปิดทองหลังพระจริงๆนะแล้วก็หลายคนเนี่ยใช้ทุนทรัพย์ของตัวเองนะในการที่จะเป็นโค้ชเนี่ยคนเป็นโค้ชนี่เหนื่อยนะโดยเฉพาะคนเป็นโค้ชกีฬาระดับนักเรียนระดับเยาวชนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเงินสนับสนุนเนี่ยก็ไม่ได้มีมากมายแล้วที่สำคัญคือเด็กกำลังอยู่ในวัยกินกำลังนอนเนี่ยแค่รถไอติมผ่านเนี่ยโค้ชก็อยากจะเอามือไปปิดตาแล้วเพราะว่ามันเรียกทีเนี่ยมันลุมกันทั้งคันแล้วเด็กกำลังกินด้วยนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะเอาเรื่องของข้อมูลของแต่ละคนมาบอกกล่าวเล่าแจ้งกันว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างมีจากสุราษฎร์ก็มีจากขอนแก่นมีจากร้อยเอ็ดอะไรเต็มไปหมด
1: พรุ่งนี้ทันไหม
0: พรุ่งนี้ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่นะ
0: อันพรุ่งนี้ใช่ครับเพราะมีข้อมูลมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาเราเหลือน้อยแล้วแค่นั้นเองนะฮะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับผมมีเวลาเหลือแค่4นาทีเองนะครับ
0: คร
1: ับเรื่องของปิยนุชเรื่องของทัศดาวเรื่องของพรพันธ์อัจฉริยพรที่คุณถามมาเนี่ยครับเดี๋ยวขอเป็นพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะให้ทางผู้สันทัดตรงนี้นะครับจะไปดูว่าข้อมูลตรงนี้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะเรามีเวลา3นาที5 3นาทีเนี่ยอ้าว3นาทีอ่ะพักสักครู่ต่อยังค้างอยู่เลย3นาที
0: ก็เรื่องฟุตบอลลีกอาชีพของเรานะฤดูกาลนี้ฟุตบอลไทยลีก1เนี่ยฟุตบอลไทยลีกเนี่ยเข้าครบปีที่30ปีนี้เป็นปีที่30ก็ถือว่าเข้าทศวรรษที่4แล้วนะฮะผมเล่นเนี่ยน่าจะเป็นปีแรกๆของฟุตบอลอาชีพที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะก็น่าจะเป็นปีประมาณ439ประมาณนั้นน่ะ39 40นะฮะที่เป็นช่วงแรกๆ39 39นะเป็นปีแรกของฟุตบอลอาชีพในเมืองไทยนะซึ่งทุกวันนี้ก็เดินทางมาถึงปีที่30แล้วผมได้แชมป์ปีที่3นะฮะของฟุตบอลอาชีพนะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตเหมือนกันนะเสาร์ที่นี้จะเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วมันอาจจะเงียบๆเหงาๆไปนิดนึงนะเพราะว่ามีข่าวของวอลเลย์บอลมากลบบ้างอะไรบ้างแต่ว่าใครใกล้สนามไหนก็ไปเชียร์กันเพราะว่าฟุตบอลไทยลีก1นะฟุตบอลระดับลีกสูงสุดของเราเนี่ยก็กระจายกันไปทั่วประเทศนะปัตตานีFC นะยังคงที่จะต้องออกไปใช้สนามตินสุรานนท์เป็นรังเหย้าชั่วคราวไปก่อนเพราะว่า Rainbow Stadium ที่เป็นสนามที่ว่ากันว่าสวย1ใน10ของประเทศไทยเนี่ยนะฮะยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงลู่วิ่งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะลู่วิ่งนะพื้นสนามก็ยังไม่ได้ทำนะฮะเก้าอี้ก็ยังไม่ได้ติดเพราะว่าเมื่อขึ้นมาไทยลีกแล้วเนี่ยมันก็จะมีกฎกติกาชัดเจนว่าต้องมีเก้าอี้นะฮะอย่างน้อยจำไม่ได้ละ 2,000 ตัวหรือ 5,000 ตัวนะที่เป็นเก้าอี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเพราะว่ายังไม่ถึงนะก็ไม่รู้ว่าจะใช้สนามดินสุรานนท์นานไปถึงเมื่อไหร่นะแฟนบอลก็ลำบาก
2: นิดนึงต้องบินไปมากรุงเทพอย่างนี้เหรอครับปัตตานีนะทุกครั้งที่เป็นบอลเย้าอย่างนี้หรอ
0: สนามตินอยู่สงขลา
2: อยู่สงขลาแล้วผมจะจำมาไหนว่าตินสุรานนท์ชื่อคุ้นมากเลยอยู่ตรงไหนนะ เหมือนดูในกรุงเทพฯปฏิทินเลย
0: ไปใจสนามบินท่านสุรานนท์นี่ไอ้นั่นบุญญจินดามั้ง
2: อ๋อที่อยู่วิภาวดี
0: ใช่ไอ้นั่นสนามตำรวจ
2: ชื่ออะไรวะ
0: เออง
2: งหมดแล้ว
3: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลัดกลาโหมลุยชายแดนใต้ติดตามสถานการณ์เข้มความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานย้ำประชาชนต้องปลอดภัยเดินหน้าสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนนักกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีคณะผู้บังคับบัญชาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกำลังพลร่วมให้การต้อนรับพลเอกธนาพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จากนั้นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบรรยายด้านแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายด้านการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายด้านการติดตามคดีและเหตุการณ์ในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าคดีความมั่นคงศูนย์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายด้านผลการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองบัญชาการควบคุมอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคใต้มหาดไทยส่วนหน้าชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้าเพื่อรับฟังสถานการณ์ผลการปฏิบัติงานตลอดจนแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ในระยะต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่
9: บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: ตอนกระแตเวียนตอนที่1
17: โอ้ยเป็นไงอ่ะเห็นพลังแมวอ้วนหรือยังขอพักหน่อยนะเมียว
18: โอ้ย
19: เล่นอะไรอยู่เนี่ยก้าวแต้มถึงเส้นชัยแล้วมานอนอย่างนี้ผิดกติกานะ
18: เสามันหมุนเมียว
19: อะไรเนี่ยอ๋อนั่นเขาเรียกกระแตเวียนน่ะ
17: กระแตเวียนหรอเหมียวโอ้เวียนหัวมากเลย
19: หรือจะเรียกกระบอกเวียนก็ได้เหมือนกัน
18: เอาไว้ใช้ทำอะไรหรอ
19: เจ้ากระแตเวียนเนี่ยเอาไว้ให้เด็กเล็กๆหัดเดินนะสิ
18: พวกลูกเด็กเล็กแดงนะหรอ
17: เด็กไม่ได้ตัวแดงสักหน่อยทำไมเรียกอย่างนั้นนะวิเชียรมาศ
19: คำว่าลูกเล็กเด็กแดงนั้นเขาใช้เรียกเด็กเล็กมากๆจ้ะเพราะสมัยที่เด็กเพิ่งเกิดใหม่ยังเป็นตัวเล็กๆผิวเนื้อมักจะออกเป็นสีแดงๆกระแตเวียนไม่ใช่ของสำหรับเด็กเล็กๆขนาดนั้นหรอกนะ
17: นั่นสินะเด็กเกิดใหม่จะหัดเดินเลยได้ยังไงอ่ะ
19: ต้องหัดคลานก่อนใช่ไหมก่อนคลานเด็กจะมีพัฒนาการที่เรียกว่าชันคอก่อนนะ
17: เด็กที่นอนคว่ำแล้วเงยศีรษะขึ้นทำหัวโคลงไปเคลงมาใช่ไหม
19: ใช่จ้ะเด็กเล็กๆพอเริ่มแข็งแรงขึ้นหน่อยก็จะพลิกคว่ำตัวจากท่าที่ถูกจัดให้นอนหงายมานานโดยเอาร่างกายด้านหน้าทาบกับพื้นเมื่อพลิกตัวคว่ำได้คล่องเด็กก็มักจะพยายามเงยศีรษะขึ้น
18: ทำไมเด็กต้องอยากเงยหน้าขึ้นมาด้วยล่ะเมียว
19: ก็เพื่อมองสิ่งที่น่าสนใจรอบๆตัวไงล่ะตอนแรกที่หัวโคลงไปมาก็เพราะคอยังไม่แข็งแรงแต่ถ้าทำบ่อยๆ จนกล้ามเนื้อคอมีกำลังก็จะเงยศีรษะให้ตั้งตรงได้ระยะที่เงยศีรษะได้นานๆนี่ละจ้ะที่เรียกว่าชันคอ
18: แล้วเมื่อไหร่จะได้คลานเนี่ย
19: ใกล้แล้วจ้าพอเด็กคว่ำตัวจนคล่องก็จะใช้มือแขนขาและเท้าป่ายพื้นค่อยๆขยับตัวไปข้างหน้าอันนี้ผู้ใหญ่จะเรียกว่าเด็กเริ่มคืบแล้วแต่ยังไปไหนได้ไม่ค่อยไกล
17: พอคืบได้ไกลๆเด็กก็จะคลานได
19: ้ถูกต้องจ้ะพอเด็กมีกำลังแขนและขามากขึ้นก็จะใช้มือและแขนยันพื้นยกร่างกายตอนบนให้สูงขึ้นแล้วใช้ต้นขาเข่าและปลายขาขยับพาตัวไปข้างหน้าเรียกว่าเด็กสอนคลาน
18: เห็นคนชอบเอากำไลที่มีลูกกระพรวนมาสวมข้อเท้าเด็กด้วยนี่นะคลานไปดังกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยนะสีสวัสดิ
19: ์ก็เด็กจะได้ไม่คลานไปที่ไหนลับหูลับตาไงจ๊ะพวกผู้ใหญ่จะได้คอยระวังอันตรายให้ได้โดยฟังจากเสียงกระพรวนนี่แหละ
17: อธิบายมาตั้งนานแล้วอ่ะยังไม่เห็นรู้เรื่องกระแตเวียนเลยอ่ะ
19: วันนี้เวลาหมดแล้วคงต้องต่อตอนหน้าแล้วล่ะจ้า
17: อ้าวเล่นนี้เลยเหรอสีสวัสดิ์เหมียว
20: แล้วพบกันใหม่นะคะ

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับก็พบกันเป็นประจำครับทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM เครือข่ายของอวชททั่วประเทศนะครับรายการเกาะติดสกิดข่าวผลิตการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็อัปเดตข่าวสารเตือนภัยพิบัติครับรู้ก่อนปลอดภัยก่อนรู้ก่อนนะวางแผนก่อนนะครับกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและก็กรมนิยมวิทยากระทรวงการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับศูนย์เตือนภัยในชาติก็อยู่ภายใต้ของปภ.นะกรมป้องกันข่าวสารภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรับชมรายการเกาะติดสกิดข่าวได้หลากหลายช่องทางครับทางออนไลน์ก็ผ่านทางเว็บไซต์ภาคี fm.org ภาคี fm.org นะครับแล้วก็ทาง YouTube ภาคี FM แล้วก็ Facebook เราออกอากาศนะครับทั้งในส่วนของภาคี FM รวมถึงรายการเกาะติดสกิดข่าวแล้วก็ทางด้านของสมาคมวิชาชีพวิทยาการเสียงภาคเหนือด้วยนะครับที่ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเรามาเริ่มกันครับที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งเตือนสาธารณภัยก็24ชั่วโมงนะครับวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนะครับก็ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังกันในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเข้มข้นนะเฝ้าระวังกันมากขึ้นนะครับก็เป็นพื้นที่ระดับสีเหลืองนะครับพื้นที่ที่จะรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นก็เนื่องจากบ้านเรานะครับเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็เลยทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากด้วยนะครับดังนั้นพื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับต้องเตรียมสถานการณ์แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำในของแต่ละจังหวัดเลยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างและกระสอบทรายให้พร้อมนะครับในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากนะครับจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับพื้นที่ทั้งหมดนี้นะครับท่านฟังรายการอยู่ขณะนี้ย้ายของขึ้นที่สูงแล้วก็ถ้าบ้านท่านมีผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มคนเปราะบาง

พระอำเภออุ้มผางอำเภอแม่ระมาดและก็อำเภอแม่สอดครับต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นประสานงานกับท้องถิ่นในพื้นที่ได้เลยนะครับหรือโทรสายด่วน1784สายด่วนปภ.ได้ถ้าท่านใดนะครับอยู่ในพื้นที่แล้วขาดการติดต่อสื่อสารจากหน่วยงานรัฐนะครับไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีถ้าโทรศัพท์ใช้ได้ท่านติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1784 1784สายด่วนของปภ.นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดภาคอีสานครับจังหวัดบึงกาฬครับในอำเภอในอำเภอพื้นที่บึงโขงหลงนะครับอำเภอบุ้งคล้าอำเภอเซกาครับต้องเฝ้าระวังนะนี่หลายวันแล้วนะครับก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็จังหวัดนครพนมครับที่อำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าพนมอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอปราปากอำเภอศรีสงครามอำเภอเรนูนครอำเภอพลสวรรค์ครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็จังหวัดจันทบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอแหลมสิงห์และก็จังหวัดตากครับตราดนะครับที่อำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงอำเภอแหลมงอบนะครับทั้งหมดนี้นะที่บอกคุณผู้ฟังกันอยู่ขณะนี้นั่นคือพื้นที่ต้องเฝ้าระวังในระดับสีเหลืองนะครับก็คือเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกพื้นที่และก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างนะครับถ้าคืนนี้เกิดต้องเดินทางออกไฟดับนะอย่างน้อยท่านต้องมีไฟฉายมี power bankโทรศัพท์มือถือนะครับรวมถึงใครที่มีวิทยุฉุกเฉินหรือ Emergency Radio เนี่ยนะครับก็อย่างน้อยนะจะมีอุปกรณ์ที่ปั่นไฟได้นะนั้นก็เตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังนะครับก็เตรียมความพร้อมสถานการณ์นะเตรียมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกพื้นที่เช่นกันนะครับแล้วก็ย้ายของขึ้นที่สูงนั่นก็คือจังหวัดนครนายกครับที่อำเภอบ้านนาครับอำเภอบ้านนาเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมมาต่อเนื่องกันหลายวันที่ต้นน้ำเลยนะพื้นที่ต้นน้ำนะครับตอนนี้จะเจอน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังครับใครอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ขนย้ายของขึ้นที่สูงทันทีนะครับก็นี่คือพื้นที่ที่ต้องแจ้งประสานงานโดยด่วนนะครับแล้วก็แจ้งกันผ่านทางรายการก็ติดสกิดข่าวนะครับรวมถึงพื้นที่ที่จะต้องเตรียมรับสถานการณ์นะครับยังไม่ถึงเขาเรียกว่าระดับสีเหลืองแต่เตือนกันไว้นะครับเพราะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่อย่างน้อยพื้นที่ท่านจะต้องเตรียมความพร้อมไว้นะครับติดตามสถานการณ์กันไว้นะแล้วก็ระวังเรื่องของอันตรายจากสัตว์และแมลงนะซึ่งน้องแมลงมีพิษต่างๆเนี่ยเขาก็หนีน้ำเช่นกันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอบางมะพะปางมะผ้าอำเภอปลายอำเภอแม่ลาน้อยครับเชียงใหม่ครับอำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอฝางอำเภอเสมิงอำเภออมก๋อยอำเภอแม่อายอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่แตงนะครับนี่คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจังหวัดเชียงรายครับที่อำเภอเมืองอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอเชียงแสนอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอเวียงแก่นอำเภอแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงและก็อำเภอแม่สายครับยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับในส่วนของจังหวัดลำพูนครับอำเภอเมืองกับอำเภอลีนะครับที่ต้องเฝ้าระวังกันจังหวัดลำปางครับที่อำเภอเมืองปานอำเภอเมืองอำเภอแจ้โฮมอำเภอแม่เมาะครับจังหวัดพะเยาครับอำเภอจุนอำเภอปงอำเภอภูซางอำเภอเชียงคำอำเภอเชียงม่วนนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปและก็จังหวัดน่านครับน้ำยังมาเติมเต็มกันอยู่นะครับจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองอำเภอทุ่งช้างอำเภอท่าวังผาอำเภอนาน้อยอำเภอบ่อเกลืออำเภอบ้านหลวงอำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอสองแควอำเภอสันติสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางอำเภอเวียงสาและอำเภอแม่ฉิมนะครับตรงนี้ก็เช่นกันครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานครับจังหวัดบึงกาฬครับที่อำเภอเมืองอำเภอพรเจริญอำเภอศรีวิไลนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่า

0: ไหลหลากจังหวัดการจังหวัดสกลนครครับอำเภอเมืองอำเภอกุสุมารอำเภอคำตากาอำเภอคำตากร้านะครับแล้วก็อำเภอบ้านม่วงอำเภอพันนานิคมอำเภอวานอนนิวาสอำเภออากาศอำนวยอำเภอโพนาแก้วนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจังหวัดนครพนมด้วยนะครับที่อำเภอนาว่านะครับอำเภอจังหวัดมุกดาหารครับที่อำเภอเมืองอำเภอดงหลวงอำเภอดอนตาลอำเภอว่านใหญ่นะครับจังหวัดอำนาจเจริญครับที่อำเภอชานุมานอำเภอปทุมราชวงศ์อำเภอเสนานิคมนะครับนะก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับและจังหวัดอุบลราชธานีครับอำเภอเมืองอำเภอนาตาลอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอเขมราชและก็อำเภอโพไซนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในค่ำคืนนี้นะครับและก็ในยี่สิบสี่ชั่วโมงจากนี้ไปก็ต้องเฝ้าระวังกันนะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดในภาคกลางครับจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขละบุรีครับจังหวัดนครนายกที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอปากพลีจังหวัดปราจีนบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอนาดีอำเภอประจันตคามจังหวัดจันทบุรีครับอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามนะครับอำเภอมะขามและจังหวัดตราดครับที่อำเภอคลองใหญ่อำเภอเกาะกูดอำเภอเกาะช้างนะครับนี่คือต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็ต้องเตรียมรับมือทางด้านของศูนย์เตือนภัยธรรมชาติก็ฝากเตือนนะครับว่าระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายนะครับจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมและก็ระวังอันตรายจากการขับขี่รถบริเวณพื้นที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็ที่สำคัญฝากงดการท่องเที่ยวในพื้นที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็น้ำตกนะดังนั้นก็งดเที่ยวก่อนนะฮะช่วงนี้นะครับก็ทั้งทุกจังหวัดนะครับที่ได้ประกาศไปคือแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะครับนี่ก็งดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและน้ำตกกันไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของดินโคลนถล่มครับฝากเตือนการในส่วนของภาคเหนือก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะและก็จังหวัดตากนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะมีที่อำเภอเมืองอำเภอศพเมยอำเภอแม่เสรียงครับระวังน้ำท่วมมาแล้วมาจะดินโคลนถล่มนะครับจะเกิดดินโคลนถล่มเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่หลายวันนะครับแล้วก็ทางด้านของจังหวัดตากที่อำเภออุ้มผางและอำเภอแม่สอดนะครับในส่วนของภาคกลางก็จะมีในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีครับที่อำเภอพองหาภูมิอำเภอสังขละบุรีและก็ทางด้านของจังหวัดตราดครับอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของดินโคลนถล่มนะครับก็แจ้งเตือนสถานภัยไว้นะก็อย่างที่บอกครับว่าน้ำมาโอ้เอาดินมาถ้าน้ำมาตกนะตกที่เขาตกที่ภูตกที่ดอยนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับนะเรียบร้อยเลยพอตก3วัน4วันที่4ก็จะไหลลงมาหาท่านได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของดินโคลนถล่มนะครับไปตรวจสอบนะครับกันต่อครับพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนองนะครับใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยครับก็เลยทำให้ทุกภาคมีฝนตกนะครับนะแล้วก็เป็นฟ้าคะนองภาคเหนือก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์นะครับนี่ก็คือในส่วนภาคเหนือที่จะเจอฝนนะแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานเนี่ยทุกจังหวัดเลยนะครับ20จังหวัดอีสานฝนตกแน่นอนนะครับแล้วก็ภาคกลางครับที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสุทธาครสุทธสงครามสุทธปราการและกรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็คือจะเจอฝนนะครับฝนตกหนักเลยนะแล้วก็ในส่วนภาคใต้ก็จะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็ตรังนะครับกระบี่ตรังสตูลนะครับนี่ก็ต้องเฝ้าระวังนะฝนตกนะสะสมกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะครับทุกท่านครับไม่ใช่24ชั่วโมงทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็ย้ำเตือนนะครับว่าในส่วนของภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับจะเจอนะในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นวันที่1กันยาถึง2กันยานะครับโดยร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยทำให้มี ฝนตกหนักมากนะครับดังนั้นในส่วนของภาคเหนือก็จะมีฝนตกหนักก็จะมีเชียงรายพะเยาน่านนะครับแล้วก็ทางต่อเชียงเหนือก็จะมีอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับอันนี้ก็ทีมการก็เตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับก็ฝากเตือนน้องประชาชนว่าเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์นะครับก็ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมไว้นะไปที่ในวันที่1กันยาถึง2กันยานะครับยังคงมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับยังคงมีนะฮะในพื้นที่นะครับที่นะครับนะก็เตรียมรับสถานการณ์กันเนาะนะมาอันนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่3วันนะครับจากนี้ไปนะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญทุกท่านจะต้องมีอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Radio นะครับอย่างน้อยติดไว้สัก1เครื่องบ้านละ1เครื่องใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่อ๋อเดี๋ยวนะลุยกันต่อมาเดี๋ยวพักกันสู้แล้วกันครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็ตรวจสอบแผ่นดินไหวนะติดตามดูว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหรือไม่วันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับหรือรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการอยู่กระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็มาติดตามนะครับสถานการณ์เตือนภัยนะจากทางของศูนย์ตรวจแห่งชาติและก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับท่านสามารถส่งข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับของรายการเกาะติดสกิดข่าวได้นะครับฟังจากคลื่นไหนฟังอยู่จังหวัดไหนนะครับแจ้งผลการรับฟังมาให้ด้วยนะครับก็ช่องทางก็คือเพจนะครับ Facebook รายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งข้อความถึงทีมงานได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ในส่วนของคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนะครับที่ไลฟ์สดนี้ได้เลยนะครับก็ยินดีนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับค่ะนะก็ที่ติดตามรับฟังนะครับก็แจ้งผลการรับฟังกันได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างฟังอยู่ขึ้นไหนจังหวัดไหนนะครับอย่างน้อยก็อัปเดตข่าวสารกันนะครับติดตามกันได้นะครับมาเรามาเริ่มกันที่ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาครับไปตรวจสอบพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงต้นเพื่อสิทธิและสังคมนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมอยุธยาครับก็มีรายการมีรายงานนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับและก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่เป็นพายุดีเพรสชันนะครับบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังนะครับอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมนะครับซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ที่มีทางน้ำไหลผ่านนะครับและพื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าพายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้มีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าไปเกาะไต้หวันนะครับในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวอาจจะต้องตรวจสภาพอากาศก่อนเดินทางให้ดีนะครับนะโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะดังนั้นเนี่ยก็ในไทยไม่ต้องห่วงนะครับในพายุนี้แต่ว่าถ้าเกิดจะไปไต้หวันนะอันนี้ก็ต้องไปดูสถานการณ์กันก่อนนะครับไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับรายภาคครับภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์นะครับโดยมีฝนหนักมากบางพื้นที่เช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์ศรีสะเกษและนครศรีธรรมราชนะครับนครราชสีมาขออภัยนครราชสีมานะครับโดยที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่32องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในส่วนของภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลำมีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับทางด้านของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับก็โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนี่ก็แล้วก็สระแก้วนี่ก็หนักมากเลยนะครับดังนี้ก็แจ้งกันเข้ามาว่านครนายกปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและก็ชายฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1.2 เมตร 1-2 เมตรนะครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและก็สตูลครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกทมก็จะตกช่วงเย็นนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กม.ต่อชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้นเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับไปเกาะติดในเรื่องราวของแผ่นดินไหวกันสักนิดนึงนะครับรายงานจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็วันที่31สิงหาคมนะครับก็มีการรายงานเกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะครับในส่วนของประเทศเวียดนามนะตั้งแต่เวลานะครับ 2:50 นาทีของวันที่31นะ31สิงหาคมนะครับก็ไหวไป 3.4 แมกนิจูดนะที่ประเทศเวียดนามนะครับซึ่งห่างจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไปประมาณ229กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีแผ่นดินไหวในต่อมานะครับ 2:22 นาทีเกิดเป็นที่เวียดนามเช่นกันนะครับ 2.9 แมกนิจูดนะครับก็ห่างจากประเทศไทยไป223กิโลนะครับห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปนะครับเกิดแผ่นดินไหวที่เวียดนาม 2.9 แมกนิจูดนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ทางด้านเมียนมานะครับเมียนมาก็มีไหวตอน 01:00 นะครับก็ไหวไป 2.3 แมกนิจูดลึกลงไป10กิโลนะครับก็อยู่ห่างจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ไปประมาณ75กิโลเมตรนะครับก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเนาะแล้วก็มีแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประเภทประเทศเวียดนามนะขนาด 4.8 แมกนิจูดนะนี่48ก็รับสั่นสะเทือนได้นะครับ 4.8 เนี่ยลึกไป10กิโลนะครับก็ห่างจากอำเภอขุนเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไป261กิโลนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางด้านแผ่นดินไหวนะครับในเพื่อนบ้านของเรานะก็ถือว่ายังไหวอยู่นะ 4.8 นี่ก็คือรับแรงสั่นสะเทือนได้นะถ้าเกิด5 6 7แมกนิจูดอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างน้อยก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านผ่านทางรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับก็อัปเดตข่าวสารกันคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการเกาะติดสกิดข่าวได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ใช่เป็น YouTube นะครับก็ Facebook นะรวมถึงนะท่านสามารถที่จะติดตามข่าวสารนะครับได้ทั้งสถานีกระจายเสียงนะ FM ในเครือข่ายทั่วประเทศนะครับทั้ง4ภาคเลยนะครับก็ติดตามกันได้ทั้ง YouTube นะขององค์กรภาคีแล้วก็ Facebook ของนะขององค์กรภาคีแล้วก็รายการเกาะติดสกิดข่าวรวมถึงสมาคมนะครับตอนนี้ทางด้านของเพจของสมาคมวิทยุกระจายเสียงนะ FM นะครับภาคเหนือนะครับสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือนะครับก็นำรายการออกอากาศพร้อมกันนะทั้งเครือข่ายเลยก็ขอบคุณทุกสถานีครับที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศครับดูแล้วนะเวลาใกล้หมดแล้วนะครับก็แหมแป๊บเดียวนะอัปเดตข่าวสารยังไม่ทันเลยนะครับรายงานแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คืออยากให้คุณผู้ฟังครับได้รับรู้ข่าวสารนี้นะครับอย่างต่อเนื่องนะถ้าเกิดมีเหตุการณ์ไฟดับนะฮะอย่างน้อยเรามีไฟส่องสว่างนะน้ำท่วมไฟดับอย่างน้อยเราเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับอย่าลืมนะครับเตรียมอุปกรณ์ตามที่ศูนย์เตือนภัยธรรมชาติแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงกับน้ำท่วมท่านจะต้องเตรียมถุง นะฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะมีไฟฉายเครื่องรับวิทยุ power bank ยารักษาโรคน้ำดื่มอาหารแห้งแล้วแต่นะครับก็เตรียมไว้นะครับเตรียมไว้ดีกว่าไม่เตรียมนะเตรียมไว้ดีกว่าไม่เตรียมครับอย่างน้อยถ้าไฟดับเราจะมีไฟใช้ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราสามารถที่จะมี emergency radio คือวิทยุฉุกเฉินที่จะติดบ้านทุกบ้านนะครับซึ่งญี่ปุ่นมีมานานแล้วกว่า50ปีนะครับแล้วก็บ้านญี่ปุ่นเขามีกันหมดอ่ะเหลือบ้านเรานะครับวันนี้ก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปดูทางออนไลน์ได้เลยนะครับพิมพ์วิทยุฉุกเฉินนะครับลองดูนะครับหรือจะเข้าไปที่ TikTok DJ พี่ต้อยก็ได้ครับภาษาอังกฤษนะตัว D ตัว J ตัว P และ E 2ตัวแล้วก็ TOY นะครับ DJ พี่ต้อยนะครับซึ่งก็จบรายการในช่วงทุ่มครึ่ง2ทุ่มนะครับก็จะไปไลฟ์ต่อในช่อง DJ พี่ต้อยผ่านทาง TikTok นะครับก็อัปเดตข่าวสารอีก1ช่องทางกันนะครับก็ขอบคุณทุกสถานีครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านก็ติดตามรับฟังรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวได้ทุกวันนะครับขอบพระคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากจะเปลี่ยนโหมดมั่งเนาะอยากมาชวนคุยเรื่องกีฬานะครับต้องบอกว่าNopadon Story เนี่ยจัดมาเกือบ 3,000 ตอนนะก็จะมีบางตอนที่ผมพูดเรื่องฟุตบอลโลกมั่งเรื่องกีฬาบ้างเรื่องอะไรบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่เนื้อหามันอาจจะซ้ำกับบางตอนใน 3,000 ตอนจะให้ไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถึงแม้จะซ้ำนะผมว่ามันมีอะไรอัปเดตอะวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องกีฬาที่ผมชอบเล่นกับกีฬาที่ผมชอบดูเอาแบบสบายๆแล้วกันนะครับเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็แล้วกันหลายคนอาจจะชอบตรงกันหรือฟังแล้วก็ทำให้ตัวเองนึกถึงสมัยเด็กๆที่ชอบกีฬาบางประเภทเนาะเอากีฬาที่ชอบเล่นก่อนผมสังเกตนะว่าตัวผมอะในแต่ละวัยอะชอบเล่นกีฬาเปลี่ยนไปเริ่มตั้งแต่วัยเด็กๆสุดๆเลยเนี่ยประถมแล้วกันเนาะกีฬาที่ผมชอบเล่นเป็นเบอร์ต้นๆเลยยุคนั้นเนี่ยก็คือปิงปองต้องบอกว่าปิงปองหรือเทเบิลเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาที่ผมเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วโรงเรียนผมเนี่ยโต๊ะปิงปองไม่ได้เป็นโต๊ะปิงปองมาตรฐานนะครับมันคือโต๊ะที่เขาใช้กินข้าวอ่ะแต่ก็มีคนเอาเน็ตมากั้นแล้วก็ตีกันอย่างสนุกสนานเมามันจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเกือบทุกเย็นครับเราจะรีบวิ่งไปจองโต๊ะปิงปองฮะเพื่อตีกันแต่มันก็มีกฎภายในโรงเรียนกันเองเนี่ยว่าคนมาทีหลังเนี่ยก็มีสิทธิ์เล่นได้นะถึงแม้ว่ามาจองไม่ทันแต่เขาจะมีเขาเรียกว่าการชิงโต๊ะนะการชิงโต๊ะก็คือมาแข่งขันกันนะครับว่าคนที่มาก่อนเนี่ยสมมุติว่ามาจองแล้วก็เล่นกันไปสักพักนึงเนี่ยอีกคนนึงมาเนี่ยก็ขอชิงโต๊ะนะขอชิงโต๊ะก็คือมาแข่งขันการเล่นปิงปองกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครชนะก็จะได้เล่นถ้าคนมาก่อนชนะก็เล่นต่อไปถ้าคนมาทีหลังชนะคนมาทีหลังก็จะได้เล่นประเด็นคือบางครั้งบางตอนถึงแม้เราจะชนะเราก็จะชวนคนที่แพ้แต่เขามาก่อนเนี่ยเล่นด้วยกันนะแต่เด็กๆอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกก็เล่นกันเมามันสนุกสนานปิงปองเนี่ยอยู่กับผมมาจนกระทั่งผมขึ้นชั้นมัธยมคือมัธยมเนี่ยจำได้ว่าม.1เนี่ยมีการสอนวิชาปิงปองเล่นได้ดีมากครับคือมันเป็นแบบจะเรียกว่าความชอบส่วนตัวเลยนะแล้วเล่นไปสักพักหนึ่งพอตอนมัธยมเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นปิงปองอีกมีแต่อาจจะมีบางครั้งบางคราวที่ต้องเรียกว่ากลับบ้านเนี่ยไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานบังเอิญช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังงานยังไม่เลิกใช่ไหมแล้วมันมีชมรมปิงปองของพนักงานก็อาศัยว่าไปขอเขาเล่นบ้างอะไรบ้างนะแต่เขาเป็นตัวนักกีฬานะแต่ก็มีโอกาสได้เล่นบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็เป็นความชื่นชอบนะปิงปองอยู่กับผมจนกระทั่งมัธยมผ่านไปมหาวิทยาลัยแทบไม่ได้เล่นพอจบมหาวิทยาลัยได้กลับมาเล่นอีกครั้งตอนเล่นทำงานมีคนบอกว่าเล่นได้ไหมผมบอกเฮ้ยผมชอบมากผมเล่นปิงปองผมชอบมากก็เขาก็เลยให้ลองเล่นก็พอเล่นได้เล่นได้ระดับไปซ้อมกับนักกีฬาได้แต่ไม่ถึงกับเป็นนักกีฬาของที่ทำงานจุดที่สูงสุดในการเล่นปิงปองคือตอนไปเรียนต่อต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยมันมีกีฬาภายในมหาวิทยาลัยครับผมลง2กีฬาก็คือปิงปองกับแบดมินตันนะเพราะนั้นเนี่ยตอนไปเรียนต่างประเทศเนี่ยก็ไปเข้าแข่งปิงปองชนะมาเรื่อยๆฮะจนเข้าชิงชนะเลิศกับคนจีนซึ่งทุกคนก็พอจะทราบนะว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนที่เป็นชาติที่เก่งปิงปองมากตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็คิดว่าแบบเขาคงได้แชมป์แหละเพราะได้ข่าวว่าคนนี้เขาก็เป็นนักกีฬามาจากจีนด้วยแต่เกมแรกผมชนะเขานะเกม2แพ้สูสีเกม3แพ้สูสีสรุปเขาได้แชมป์ผมได้รองแชมป์อันนั้นสูงสุดของการเล่นปิงปองแล้ว หลังจากนั้นเป็นต้นมาพอกลับมาทำงานเป็นอาจารย์ก็เล่นประปรายไม่ได้เล่นจริงจังแทบจะไม่ได้จับไม้ปิงปองเลยด้วยซ้ำกลับมาจับอีกทีนึงเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเพลินที่ฟิตเนสที่ไปเล่นมันมีโต๊ะปิงปองก็กลับมาเล่นอยู่บ้างแต่ว่าเป็นกีฬาแรกนะที่ผมนึกถึงกีฬาที่2ที่ผมชอบเล่นคือฟุตบอลอันนี้ไม่เซอร์ไพรส์ครับเด็กผู้ชายเนาะเล่นตั้งแต่ประถมถึงแม้ว่าประถมอาจจะเล่นไม่ได้เยอะมากผมมาเล่นบอลหนักๆจริงๆอ่ะตอนอยู่มัธยมครับเป็นความฝันผมเลยอยากไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่อังกฤษแบบนั้นเลยนะครับจริงจังมากแต่ด้วยจะเรียกว่าฝีมืออ่ะนะเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วเราไม่ได้ฟิตขนาดนั้นเราไม่ได้เป็นนักกีฬาผมก็ไม่เคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนนะเคยไปคัดตัวเหมือนกันแต่ติดแค่รอบแรกแล้วก็รอบสองก็ตกแล้วพอมาเจอเห็นเพื่อนๆนักกีฬาฟุตบอลในโรงเรียนเนี่ยก็โอ้โหฝีมือเขาห่างจากเราเยอะนะแต่ก็ยังเตะอยู่นะเตะกับเพื่อนๆนะครับหลังเลิกเรียนผมเตะเช้ากลางวันเย็นเอางี้ดีกว่าเสื้อผมเนี่ยแทบจะไม่มีจังหวะที่มันแห้งเลยฮะถ้ามาถึงโรงเรียนเช้าหน่อยเนี่ยก็จะเตะถ้าเช้านะแต่บางทีตอนเช้ามันไม่ค่อยมีเวลาเตะเที่ยงนี่เอาละรีบกินข้าวผมจำได้เลยแล้วอาจจะกลายเป็นนิสัยที่ติดมาจนถึงปัจจุบันนี้คือรีบกินข้าวเร็วๆเพื่อจะไปจองสนามเตะแล้วสนามฟุตบอลที่เตะมันไม่ใช่สนามแบบฟุตบอลสนามใหญ่อะไรเงี้ยนะครับเราเรียกว่าโกลูหนูอะเราใช้แป้นบาสเป็นโกครับสนามบาสนี่แหละครับเอาแป้นบาสสองข้างเนี่ยมันมีใต้แป้นอะตรงนั้นนะเขาเรียกว่าโกแล้วเล่นกันเนี่ย3-4เขาเรียกว่าอะไร 3-4 เจ้านะซ้อนกันเนี่ยเล่นสนามเดียวกันเนี่ยวิ่งกันกวักไขว่มากแต่เราก็เล่นกันได้นะไม่มีปัญหาครับก็เป็นกีฬาที่เล่นมาจนกระทั่งจบมัธยมเข้ามหาวิทยาลัยเตะบอลสนามใหญ่กับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะอาจจะเป็นสนามแต่เป็นสนามใหญ่นะครับเล่นมาจนจบมหาวิทยาลัยทำงานก็ได้เข้าไปเป็นจะเรียกว่านักฟุตบอลของที่ทำงานแล้วกันเขาก็มีการแข่งบอลกระชับมิตรกับบริษัทนู้นบริษัทนี้นะครับก็มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลจนพอไปเรียนต่อเมืองนอกอ่ะเคยไปเล่นอยู่ที1 2ทีอ่ะแล้วก็เริ่มไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นมากนักแล้วกลับมาที่เมืองไทยมาทำงานอีกครั้งก็จะได้เล่นก็เมื่อเพื่อนๆนัดคุยกันแล้วก็เตะบอลกันไหมอะไรเงี้ยซึ่งหลังๆก็ห่างหายนะแต่ก่อนก็ปีละครั้ง2ครั้งเดี๋ยวนี้ก็แทบไม่ได้เตะละจากบอลสนามใหญ่นี่ผมก็เรียกว่ารีทายไปละเพราะว่ามันวิ่งไม่ไหวจริงๆก็เหลือบอลสนามเล็กก็ยังมีโอกาสอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ได้เตะมา 2-3 ปีแล้วมั้งครับอันนี้ก็เป็นกีฬาที่ผมชอบเล่นอันที่2เนาะกีฬาที่ชอบเล่นอันที่3คือแบดมินตันเนี่ยประถมจำได้ว่าไม่เคยเล่นหรือจะเล่นก็แบบตีแบดหน้าบ้านอะไรเงี้ยขำๆจะไปเล่นหนักๆตอนมัธยมฮะมัธยมก็มีวิชาแบดแล้วผมก็ชอบแบดนะจะเรียกว่าตีเยอะพอสมควรเข้ามหาวิทยาลัยไปเรียนเลยนะครับไปเรียนแบดมินตันเลยนะครับมันมีวิชาเลือกแล้วก็มาเล่นหนักๆอีกทีนึงตอนเข้าทำงานฮะก็เป็นจะเรียกว่าเป็นนักแบดมินตันของที่ทำงานก็ได้นะครับอันนี้เคยไปแข่งแบบกระชับมิตรเหมือนกันไม่ได้แข่งแบบจริงจังขนาดแบบเยอะแยะเลยมากมายแต่เขาก็มีแบบแข่งกับบริษัทนู้นบริษัทนี้เราก็เป็นตัวของบริษัทไปแข่งแบดมินตันตอนเรียนปริญญาโทก็มีโอกาสในต่างประเทศเคยไปแข่งแบดมินตันเหมือนกันตกรอบรองชนะเลิศจำได้ไปเจอเดนมาร์กแพ้นะครับแล้วก็กลับมาก็มีมานัดเล่นกับเพื่อนมีเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเล่นทุกสัปดาห์แล้วก็พอมีลูกเนี่ยห่างหายไปเลยครับแบดมินตันนี่ห่างหายไปไม่ได้แตะเลยกลับมาเนี่ยเมื่อสักประมาณ5ปีที่แล้วช่วงนั้นก็กลับมาตีแล้วก็เริ่มตีเยอะขึ้นเรื่อยๆตีสัปดาห์หนึ่ง2ครั้ง3ครั้งนะครับจนกระทั่งมาเจอกีฬาที่4ซึ่งจะพูดเป็นอีก1กีฬานะครับก็คือพิกเกิลบอลอันนี้ก็คือแบดมินตันนะครับอ่ะ4ผมพูดมาเยอะแล้วกีฬานี้เพิ่งเจอเมื่อ2ปีที่แล้วมาจากกวนแบดมินตันนะฮะแล้วก็พี่เขาก็ชวนไปบอกว่ามีสนามพิกเกิลบอลเปิด อยู่ในสนามแบดมินตันเนี่ยเขาเปิดสนามพิคเกอร์บอลอีกที่หนึ่งเขาใช้สนามบาสมาเป็นสนามพิคเกอร์บอลนะก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่2ปีที่แล้วจะเรียกว่าตั้งแต่เล่นกีฬามาที่กีฬาที่ผมชอบเล่นตั้งแต่ปิงปองฟุตบอลแบดมินตันพิคเกอร์บอลนี่น่าจะเป็นกีฬาที่ผมเล่นเยอะสุดในแง่ความถี่อาจจะสูสีฟุตบอลตอนมัธยมเพราะตอนนั้นก็เตะทุกวันเหมือนกันตอนนี้พิคเกอร์บอลก็ตีแทบทุกวันทีแทบทุกวันแต่เป็นกีฬาที่ผมเข้าแข่งแบบเป็นทางการเยอะที่สุดละปิงปองเนี่ยเคยแข่งที่เล่าให้ฟังนะเคยแข่งที่ต่างประเทศทีนึงที่มหาวิทยาลัยฟุตบอลนี่เคยแข่งแบบบอลลูหนูในโรงเรียนอะไรเงี้ยไม่ได้เคยแข่งแบบจริงจังเป็นทางการอะไรมากมายเลยฮะแบดมินตันนี่เคยแข่งที่กีฬาที่เมืองนอกภายในมหาวิทยาลัยทีหนึ่งแล้วก็เป็นตัว อะไรนะที่เล่าให้ฟังฮะในตัวแทนบริษัทฟุตบอลนั้นก็มีอาจจะเป็นตัวแทนบริษัทไปแข่งกระชับมิตรอะไรเงี้ยแต่พิคเกอร์บอลนี่คือแข่งแบบแข่งบ่อยมากแข่งมาแล้ว11ครั้งนะครับก็เป็นกีฬาที่ตอนนี้ฮิตที่สุดชอบที่สุดเล่นบ่อยที่สุดนะครับแบดมินตันนี่เหลือสักเดือนละครั้งแล้วมั้งครับตอนนี้แทบไม่มีเวลาไปเล่นละเหลือแต่ตอนนี้ก็เป็นพิคเกอร์บอลล้วนๆเลยนะครับอันนี้เป็นพาร์ทของกีฬาที่ชอบเล่นคราวนี้กีฬาที่ชอบดูบ้างถ้าชอบดูเนี่ยมาเบอร์หนึ่งนำเลยคือฟุตบอลนะครับดูตั้งแต่เด็กๆแต่เด็กๆก็ไม่ค่อยมีถ่ายทอดให้ดูนะแต่ก็มีโอกาสก็โอ้โหไม่เคยพลาดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีถ่ายทอดบ่อยๆก็ยังดูอยู่บ้างนะถึงแม้ว่าต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ดูแบบอินขนาดเด็กละแต่ก็ยังเป็นกีฬาที่ผมชอบดูมากที่สุดอยู่นะครับกีฬาที่2ที่ผมชอบดูเป็นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นเลยแต่ว่าชอบมากคืออเมริกันฟุตบอลฮะอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ผมติดมากครับผมว่ามันเป็นกีฬาที่แบบสนุกมากครับถ้าใครไม่เคยดูแนะนำนะมันไม่ได้ยากอะไรหรอกค่อยๆดูไปแล้วคนพากย์เก่งฮะคนพากย์เขาจะอธิบายกฎและกติกาให้ฟังฮะแล้วเราจะเข้าใจฮะอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ผมดูแล้วติดอันที่3ที่ผมชอบลองมาเป็นอเมริกันเกมเหมือนกันนั่นคือบาสเกตบอลครับบาสเกตบอลเนี่ยต้องบอกว่าชอบดูตอนที่มันเริ่มเข้าเพย์ออฟแล้วถ้าช่วงแรกๆก็จะเฉยๆนะครับไม่ค่อยอินมากนักแต่ว่าพอเข้าเพย์ออฟก็คือคล้ายๆรอบตัดเชือกอ่ะมันเริ่มมีความมันมันเริ่มมีความสนุกก็จะชอบดูพอสมควรเลยนะครับกีฬาที่4ที่ชอบดูเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าให้เครดิตนักกีฬาไทยด้วยเพราะนักกีฬาไทยทำได้ดีก็คือแบดมินตันคือแต่ผมจะไม่ได้ดูขนาดที่ว่าถ้าไทยไม่เล่นผมไม่ค่อยดูนะผมก็เชียร์น้องวิวเชียร์น้องเมเชียร์หลายๆคนนะฮะที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยแบดมินตันก็ดูแล้วก็สนุกนะแต่ต้องเป็นคนไทยเล่นนะครับถัดไปก็ต้องยอมรับอีกเหมือนกันก็เป็นกีฬาที่เราเพิ่งได้ไปโอลิมปิกก็คือวอลเลย์บอลหญิงนะครับจริงๆไม่ได้เป็นแฟนวอลเลย์บอลโดยเฉพาะหรอกไม่เคยคือเคยเล่นตอนเรียนนะเนาะแต่ว่าพอมันเป็นคนไทยแบบทำได้ดีอ่ะเราก็ติดตามนะติดตามวอลเลย์บอลนะอ้ออีกกีฬาหนึ่งที่ชอบดูแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยได้ดูคือมวยฮะผมชอบดูมวยอาชีพนะสมัยผมเด็กๆเนี่ยคนที่ดังมากๆเนี่ยหลายคนพอพูดชื่อเนี่ยถ้ารู้จักแปลว่าวัยผมนะชูการ์เรียลนาดโทมัสเฮิร์นมาวินแฮกเลอร์โรเบอร์โตดูรันคนกลุ่มเนี้ยโอ้โหตอนนั้นดูหรือถ้าเป็นนักมวยไทยที่ผมชอบก็คือเขาทรายกาเล็กซี่สดจิรดาสามารถพยัคฆ์อรุณนะยุคนั้นน่ะชอบดูมวยแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าไม่ได้ดูละมวยโลกก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรมากมายแล้วมวยโอลิมปิกก็เชียร์เป็นครั้งเป็นคราวไม่ได้อย่าเรียกว่าอินเลยไม่ถ้าไม่ใช่ไทยชกก็ไม่ค่อยได้เชียร์อีกกีฬานึงที่ชอบดูแต่มันไม่ค่อยได้ดูเยอะมากเนี่ยคือกรีฑาประเภทวิ่งเร็วอ่ะวิ่งระยะสั้นน่ะผมชอบดูวิ่ง100เมตรวิ่ง200เมตร4คูณ100เมตรเป็นกีฬาที่ผมค่อนข้างอินแต่มันไม่ค่อยมีให้ดูเท่าไหร่อ่ะก็อาจจะมีโอลิมปิกเอเชียนเกมอะไรเงี้ยหรือว่ากรีฑาโลกบ้างนะแต่ก็ไม่ได้อินเท่าไหร่นะครับหมายถึงมันไม่ค่อยมีให้ดูเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นเล่าสู่กันฟังนะผมเป็นคนชอบดูกีฬาหลากหลายแต่ว่ากีฬาอื่นๆก็ยังไม่ได้อินมากนักเช่นกอล์ฟก็ดูนะเทนนิสวิมเบิลดันเทนนิส US Open Australian Open หรืออะไรอันเนี้ย Australian Open or French Open ดูเป็นครั้งเป็นคราวระยะหลังไม่ค่อยได้ดูนะผมชอบดูตอนที่โรเจอร์เฟเดอเรอร์เล่นเพราะผมเชียร์เขาแล้วตอนนั้นก็มีคู่แข่งอย่างนาดาลอย่างยอร์โควิชนะครับซึ่งก็เก่งมากๆนะครับจริงๆดูตั้งแต่พีทแซมปราสเชียร์พีทแซมปราสตอนนั้นแข่งกับอังเดรอากาซี่นะครับแล้วก็เชียร์มาตลอดเนาะก็สนุกดีนะครับก็เป็นกีฬาที่ดูแล้วเพลินเหมือนกันแต่ไม่เคยคือเล่นนานทีเล่นเทนนิสนะเล่นไม่เป็นดีกว่าอย่าเรียกว่านั่นเลยคือเคยเรียนอยู่ทีนึงตอนเด็กๆแล้วก็เคยเล่นอยู่บ้างตอนอยู่เมืองนอกแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นเยอะแยะนะครับโอเควันนี้ก็คงสบายๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายก็ชวนเล่นชวนดูกีฬากันเท่านั้นเองครับโอเคครับแล้วเราพบกันในepisodeถัดไปนะครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกอนุทินเดินหน้าสะพาน2แห่งภาคใต้เชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจควบคู่อนุรักษ์ธรรมชาติดันไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยระบุว่ารัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสที่เดินหน้าไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนื่องจากพื้นที่โครงการทั้ง2แห่งมีความละเอียดอ่อนและมีคุณค่าทางระบบนิเวศโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอีราวดีสัตว์ป่าคุ้มครองและเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและการคมนาคมต้องไม่แลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยโครงการได้รับการออกแบบและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงพร้อมกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศเมื่อสะพานทั้ง2แห่งก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในหลายมิติได้แก่1การเดินทางและการขนส่ง2การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ3การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนพร้อมขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส่ใจรับฟังเสียงของชุมชนและยึดมั่นมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สะพานทั้ง2แห่งเป็นสะพานที่เชื่อมความอยู่รอดของธรรมชาติและมนุษย์ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกำไรกำไร
10: เมื่อกี้นะได้ยินป้าทองดีบ่นขายของไม่เห็นกำไรเลย
11: คนซื้อของเขาชอบใส่กำไรมาซื้อของกันเหรอ
12: กำไรที่ป้าทองดีพูดน่ะหมายถึงกำไรที่เป็นรายได้จากการค้าขายสะกดด้วยรอเรือเวลาอ่านต้องออกเสียงรอเรือให้ถูกต้องว่ากำไรแต่ถ้าออกเสียงว่ากำไรเขียนลอลิงจะหมายถึงเครื่องประดับข้อมือข้อเท้าที่พวกผู้หญิงนิยมใส่จ้ะเวลาพูดเธอต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดทีนี้ลองพูดตามฉันนะโรงเรียนราบรื่นเรียบร้อย
10: ได้เลยโรงเรียนราบรื่นเรียบร้อย
12: การพูดภาษาไทยต้องระมัดระวังออกเสียงรอเรือให้ถูกต้องมิฉะนั้นจะผิดความหมายได้กำไรรอเรือหมายถึงผลที่ได้เกินต้นทุนส่วนกำไรลอลิงหมายถึงเครื่องประดับข้อมือข้อเท้า
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ
8: รู้รักภาษาไทย
14: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

อุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณาแทร็กที่207

ติน่าและเชิดวุฒิอ้าปากค้างคุณว่ายังไงนะระพินอเมริกันผมทองเงยหน้าพรวดขึ้นร้องเสียงสูงเอียงหน้าเหมือนจะไม่แน่ใจในหูของตนเองผมพูดว่าช้างงาดำตัวนั้นเมื่อถูกยิงตายแล้วงากลับกลายมาเป็นสีเหลืองขาวตามธรรมชาติของงาช้างธรรมดาผมด็อกเตอร์สแตนลีย์คีธแล้วก็เบลเห็นกันหมดทุกคนครับแล้วก็งงกันไปหมดทั้งสองผู้รับฟังเรื่องราวอยู่อ้าปากค้างแล้วหันดูหน้ากันเองไปมาผมไม่เข้าใจอ่ะคุณรพินมันเป็นไปได้ยังไงแล้วทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนั้นน่ะนายทหารหนุ่มเอ่ยขึ้นอย่างตื่นตระหนกครับผมเองตอนนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เห็นอยู่ชัดๆว่ามันคือไอ้งาดำแน่ๆตัวใหญ่มาคือมาทีเดียวสีสันของงาซึ่งดำผิดธรรมชาติไปจากงาช้างทั่วไปก็ประกาศชัดว่ามันจะเป็นตัวไหนไม่ได้นอกจากจ่าโขลงของมันอย่างที่พวกกระเหรี่ยงตะเคียนทองบอกเล่าให้เราฟังนั่นแหละแต่พอถูกปืนคว่ำอยู่กับที่ทิ้งซากไว้งาก็กลับคืนมาเป็นสีขาวผมหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนอกจากใช้วิธีเดาหรือคาดคะเนเอาแล้วคุณเดาหรือคาดคะเนว่ายังไงล่ะระพินคริสกระเชิดบุตรถามมาโดยเร็วเกือบจะพร้อมกันระพินเอามือกุมท้ายทอยที่ประดับไปด้วยเส้นผมหยักเป็นคลื่นยาวของเขาผมว่าไม่มีช้างตัวไหนที่งาดำหรอกครับรูปการที่ปรากฏชัดเต็มตากันอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วทำให้สันนิษฐานว่าไอ้ที่งาของมันดำสนิทก็ต้องเกิดจากอำนาจลี้ลับทางกฤตยาอาคมของเจ้ามันไตรนั่นเองคือถ้ามันส่งอำนาจเข้าควบคุมบงการช้างตัวไหนเจ้าช้างตัวนั้นก็จะเปลี่ยนสีงาไปเป็นสีดำทันทีแต่พอถูกปืนดับชีพลงสีงาก็กลับมาเป็นสีเดิมเพราะฉะนั้นถึงแม้เมื่อเย็นวานนี้ผมจะยิงไอ้งาดำอยู่หมัดไปแล้วภายหลังจากมันถล่มภูเขาหินใส่เราต่อไปข้างหน้าเราก็อาจพบช้างที่มีงาสีดำอีกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหากว่าเรากำจัดไอ้ผีร้ายมันไตรลงไม่ได้เพราะถ้ามันใช้อาคมไสยเวทลงช้างตัวไหนเพื่อให้เป็นจ่าโขลงปฏิบัติตามคำสั่งของมันช้างตัวนั้นก็จะเปลี่ยนสีงาเป็นสีดำไปทันทีอีกผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับตายฮะเชิดวุฒิอุทานเรื่องแปลกวิกลวิการที่เราไม่คาดคิดอีกเรื่องหนึ่งแล้วซึ่งเพิ่งมารับรู้จากคุณเดี๋ยวนี้เองแล้วคุณได้บอกแนวความคิดของคุณชนิดนี้ให้พวกเราฉันหมายถึงเบลคิดแล้วก็อาจารย์ทราบหรือเปล่าคริสติน่าถามมาเบาๆครับผมก็ได้บอกแนวความคิดความเข้าใจของผมชนิดนี้ให้ทั้งสามท่านทราบแล้วเหมือนกันศึกใหญ่ระหว่างพวกเราทั้งหมดกับไอ้ผีดิบมันไตรและโขลงช้างที่มันจะเรียกมาเป็นบริวารไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่ที่ผมยิงไอ้งาดำได้หรอกเพราะบอกแล้วว่าไอ้งาดำน่ะคงไม่ได้มีอยู่แค่ตัวเดียวมันจะทำให้ตัวไหนมีงาเป็นสีดำเมื่อไรย่อมได้ทั้งสิ้นจนกว่าเราจะจัดการกับมันไตรได้สำเร็จขณะที่

หินเหมือนจุดชนวนระเบิดใส่เราพอหินเริ่มถล่มและเราจัดการช้างตัวนั้นได้สำเร็จมันก็เพ่นหนีไปได้ทิ้งเฉพาะหลักฐานให้เราเห็นเพียงแค่ซากช้างตัวนั้นเท่านั้นเหตุการณ์ตอนนี้ฝ่ายคุณสี่คนที่ถูกกลบอยู่ด้วยก้อนหินที่เทลงไปโถมไม่ได้มารับรู้รับเห็นด้วยเพราะเราแยกหน้าที่กันอยู่คนละส่วนด้านคุณก็เผชิญกันไปอย่างนึงด้านผมก็โอลหม่านกันไปอีกอย่างนึงพวกที่ปลอดภัยดีที่สุดก็คือพวกกะเหรี่ยงอพยพซึ่งเราต้อนให้ลงไปคอยอยู่ตีนเนินตำแหน่งปลอดภัยภายใต้การควบคุมของเกิดกระเสยภายหลังจากช่วยกันซักถามระพินเกี่ยวกับเรื่องช้างผีลงอันมีงาให้เห็นเป็นครั้งแรกว่าเป็นสีดำตัวนั้นอีกครู่ใหญ่และรายละเอียดต่างๆเฉพาะตอนนั้นแล้วทั้งสองก็ขอให้เขาเล่าถึงเหตุการณ์ในลำดับต่อไปจอมพรานเล่าให้ฟังตามจริงต่อไปว่าภายหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นสงบลงตรงภูผามรณะนั้นเขาก็สั่งให้ขบวนทั้งหมดพร้อมทั้งคาราวานอพยพของกะเหรี่ยงตะเคียนทองเดินทางต่อไปยังยอดของศักดำเพื่อหยุดพำนักรอคอยฝ่ายที่ขณะนั้นเข้าใจกันว่าคงจะมุดใต้ถ้ำที่หลบกันเข้าไปเดินทางไปสมทบตามที่นัดแนะกันไว้สแตนลีย์คีตและเบลแสดงความห่วงกังวลต่ออีก4คนข้างล่างที่ยังไม่รู้ข่าวแน่นอนเป็นอย่างมากแต่เขาก็เป็นผู้ที่ให้คำมั่นสัญญาปลอบใจไว้ว่าจะอย่างไรเสียทั้งจันและบุญคำก็จะต้องนำทางรอดปลอดภัยออกมาได้แน่ๆในแคมป์พักบนยอดสักดำการเวลาของคืนที่ผ่านมานั้นล่วงเลยไปตามลำดับผู้ที่นอนไม่หลับและแสดงความวิตกเป็นอย่างมากคือหมอเบลส่วนคิดและหัวหน้าคณะเข้านอนหลับไปก่อนด้วยความอ่อนเพลียตัวรพินเองต้องปลอบใจเบลอยู่อีกนานแล้วหล่อนก็ขอพรานพื้นเมืองของเขาคนหนึ่งคือเสยให้เข้าไปนอนเป็นเพื่อนอยู่ในกระโจมพักด้วยเมื่อยิ่งดึกเข้ายังไม่มีวี่แววว่าคนทั้งสี่อันหมายถึงบุญคำจันเชิดบุตรแล้วก็คริสจะปรากฏตัวมาสมทบกับพรรคพวกตามที่ได้นัดกันไว้ตัวเขาเองก็เริ่มสังหรณ์กระสับกระส่ายหนักพยายามใช้วิทยุเรียกอยู่เป็นระยะระยะในระหว่างที่สแตนลีย์คีตและอิซาเบลหลับไปแล้วแต่ก็ยังคงไม่ได้รับสัญญาณตอบรับอย่างใดทั้งสิ้นตอนนั้นผมรู้สึกว่าท่าทางมันจะไม่ค่อยดีซะแล้วเมื่อหลังเที่ยงคืนไปแต่พวกคุณก็ยังไม่โผล่มาให้เห็นระพินกล่าวแผ่วเบาเมื่อถึงตอนนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในใจก็คือถ้ารอจนถึงเช้าตะวันขึ้นแล้วคณะของกลุ่ม4คนยังมาไม่ถึงเขาจะทำอย่างไรประมาณ3นาฬิกาเสร็จบุญคำกระจันก็ลอบเข้ามาซุ่มอยู่ใกล้ที่พักและพบกระเกิดก่อนให้แอบเข้ามากระซิบเรียกเขาโดยไม่ให้มีใครในแคมป์ทราบโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างที่ยังนอนหลับอยู่เมื่อออกไปพบเห็นสองคนสะบักสะบอมและสมสารกันเต็มที่โดยเล่าให้ฟังว่าหลงพลัดกระเชิดวุฒและคริสขณะที่หินถล่มลงมาใส่โดยก็ไม่สามารถให้รายละเอียดแน่ชัดออกมาได้ว่าทั้งสองคนหลบเข้าช่องผิดทางหรือว่าถูกหินหล่นทับฝังทั้งเป็นไปแล้วที่เสียเวลาชักช้าอยู่ก็เนื่องจากทั้งสองภายหลังจากหลบรอดปลอดภัยเข้าไปในถ้ำได้ก็พยายามสุดขีดที่จะแสวงหาทางต่อเชื่อมระหว่างถ้ำที่อยู่ไม่ห่างกันนักเพื่อจะไปทะลุออกไปยังถ้ำที่หวังไว้ว่าคริสและเชิดวุฒอาจจะหลบเข้าไปติดขังอยู่แต่ก็ไม่พบทางเลยเมื่อสิ้นหวังจึงตะเกียกตะกายกันมายังยอดสักดำอันเป็นที่พักพวกรอคอยอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่กล้าโผล่เข้าไปให้ใครอื่นเห็นโดยเฉพาะกลุ่มนายจ้างเนื่องจากไม่กล้าเผชิญหน้าและต้องการปรึกษาเล่าความจริงให้รพินซึ่งเป็นหัวหน้าโดยตรงได้ทราบซะก่อนสำหรับตัวรพินเองนั้นเมื่อเห็นทั้งบุญคำและจันรอดมาได้เพียงสองคนรวมทั้งเล่าความให้ฟังก็ใจหายหมดตอนนั้นนะผมคิดว่าคุณทั้งสองเสียชีวิตแน่แล้วเขาบอกความรู้สึกจริงใจในขณะนั้นพร้อมกับเอื้อมมือไปตบเขาทั้งคริสติน่าและเชิดพุทธแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนี่นะระพิน
ถ้าหากว่า

เราสองคนจะตายไปแล้วจริงๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานคริสติน่าพูดเสียงเย็นๆใช่ครับไม่ใช่ความผิดของผมรวมทั้งไม่ใช่ความผิดของจันหรือบุญคำด้วยจากพฤติการเท่าที่รับฟังเรื่องราวในขณะนั้นแต่ถึงยังไงผมก็พ้นจากความรับผิดไปไม่ได้ในฐานะเป็นมัคคุเทศก์นำทางที่จะต้องปกป้องคุ้มครองชีวิตของทุกคนภายในคณะผมบอกไม่ถูกหรอกว่าขณะนั้นจิตใจผมอยู่ในภาวะไหนทุกร้อนกลัดกลุ้มแล้วก็ตกใจเหลือที่จะบรรยายถูกทีเดียวถึงบุญคำกระจันเองก็ยืนยันกับผมว่าคุณสองคนตายแน่แล้วถ้าไม่ตายจากถูกหินทับตอนแรกก็จะต้องตายเพราะเข้าไปติดอยู่ในช่องโพรงตันไม่มีทางออกโดยจะไม่มีช่องทางใดเข้าไปช่วยเหลือได้เลยซึ่งก็ทำให้น่าจะเชื่อได้เช่นนั้นเพราะทั้งสองคนก็เคยสำรวจถ้ำใต้ภูเขาลูกนี้มาก่อนผมรู้เส้นทางดีอยู่ก่อนแล้วแล้วเขาก็จำต้องตัดสินใจเด็ดขาดจะเป็นตายร้ายดียังไงก็จะต้องให้สมุนทั้งซ้ายขวาที่รอดตายมาได้นั้นนำย้อนกลับเข้าไปในช่องโพรงถ้ำที่ลอดทะลุกันออกมาโดยมุ่งหวังไว้ว่าจะสำรวจใหม่อีกครั้งด้วยตนเองเผื่อว่าอาจจะพบเส้นทางใดบ้างที่จะนำไปเชื่อมถึงหนทางที่จันกับบุญคำเคยบอกไว้ว่าเป็นทางตันนั้นให้ได้ขณะนั้นนะครับผมตั้งความหวังอันริบหรี่ไว้เป็น3ประการดังนี้คือ 1. แสวงหาทางในถ้ำที่2คนรอดออกมาได้เพื่อนำไปสู่หนทางตันที่คุณทั้งสองอาจเข้าไปหลบพายุหินอยู่ซึ่งถ้าพบว่าคุณเข้าไปหลบติดอยู่ในนั้นจริงก็จะได้นำออกมา 2. ถ้าแม้ว่าค้นพบหนทางนำเชื่อมต่อถึงโพรงถ้ำที่ว่าตันนั้นได้แล้วไม่มีร่องรอยของการหลบเข้ามาของคุณทั้งสองเลยก็จะได้รู้แน่ชัดออกไปว่าคุณทั้งสองถูกหินทับอยู่บริเวณปากถ้ำตายไปแล้วไม่ต้องสงสัยต่อไปอีกและ 3. ถ้าเป็นไปได้แม้ว่าพบศพก็จะต้องนำศพกลับออกมาให้พรรคพวกของคุณเองเห็นให้ได้เพราะผมไม่อยู่ในฐานะที่จะนิ่งดูดายโดยไม่ทำอะไรเลยสักอย่างได้แล้วก็ต้องรีบลงมือทำก่อนสว่างก่อนที่ดร.สแตนลีย์คีธหรือเบลจะตื่นขึ้นมาพบด้วยเขาเล่าต่อไปว่าเมื่อตัดสินใจดังนั้นเขาก็เรียกเกิดเข้ามาสั่งความไม่ให้ปริปากกระโตกกระตากใดๆขึ้นเลยกลางดึกค่อนไปทางใกล้รุ่นนั้นไม่ให้บอกใครด้วยว่าบุญคำกระจันสมสารกลับมาแล้วโดยไม่มีเชิดวุฒและคริสกลับมาพร้อมกันด้วยรีบออกเดินทางย้อนมายังปากทางเข้าถ้ำด้านฝั่งตรงข้ามอันเป็นทางออกของพรานทั้งสองทันทีโดยเขียนโน้ตสั้นๆถึงบุคคลทั้งสามบอกแต่เพียงว่าจะออกติดตามบุคคลที่หายสูญไปโดยไม่ได้ข่าวและถ้าฝ่ายนายจ้างทุกคนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วก็เคลื่อนย้ายเดินทางกันต่อไปโดยให้ไปรออยู่ที่หมู่บ้านห้วยเสือร้องเพื่อรับฟังข่าวอยู่ที่นั่นมอบหมายหน้าที่นำทางไว้ให้เกิดและเสยโดยสัญญาว่าจะตามไปพบหรือไม่พบก็ตามก็จะรีบกลับไปส่งข่าวระพินแงนขึ้นดูตะวันเกือบเที่ยงกลางฟ้าเหนือยอดสักขึ้นไปป่านนี้ผมเข้าใจว่าเกิดและเซยคงนำพักพวกของคุณและพวกกะเหรี่ยงอพยพทั้งหมดไปถึงหมู่บ้านห้วยเสือร้องแล้วล่ะภายหลังจากตื่นขึ้นมาพบโน้ตสั่งความของผมระพินกล่าวเรียบๆแล้วคุณคิดว่าพวกนั้นจะมีความรู้สึกยังไงล่ะครับในเมื่อตื่นขึ้นมาไม่พบคุณนอกจากโน้ตที่บอกข้อความอย่างนั้นเชิดวุฒิถามจอมพรานยิ้มแค้นๆก็คงคิดเหมือนผมเมื่อก่อนน่าจะตามพบคุณทั้งสองนั่นแหละครับคือต้องเชื่อว่าคุณทั้งสองรวมทั้งบุญคำและจันตายไปแล้วเพราะในโน้ตผมก็ไม่ได้บอกความจริงแท้ว่าตอนตีสามบุญคำกับจันได้หลุดรอดออกมาได้และแอบมาหาผมแล้วโดยเล่าความจริงให้ฟังทั้งนั้นก็แปลว่าในบรรดาบุคคลเหล่านั้นมีรู้ความจริงอยู่สองคนเท่านั้นสิคือลูกศิษย์รุ่นหนุ่มของคุณเกิดกระเสยใช่ไหมครับสองคนนั้นจำเป็นจะต้องรู้ความจริงครับว่าตอนดึกบุญคำกระจันกลับมาได้เพียงสองคน
อันเป็นเหตุให้ผมต้องให้ทั้งสองนำย้อนกลับมาค้นหาคุณกระเชิดวุฒิอีกครั้งผมมีความจำเป็นที่จะต้องปิดบังไว้ก่อนว่าบุญคำกระจันรอดกลับมาได้เพียงสองคนเท่านั้นและแอบไปพบผมใกล้แคมป์ซึ่งถ้าพักพวกคุณสามคนในแคมป์รู้ความจริงข้อนี้เขาจะยิ่งกำลังใจเสียแล้วก็แน่ใจว่าทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วแน่นอนเอาไว้ผมมาเห็นเองกับตาซะก่อนดีกว่าคุณฉลาดและรอบคอบเหลือเกินระพินเชิดวุฒิพึมพำออกมาแล้วคุณแน่ใจเหรอระพินว่าเมื่อพบโน้ตคุณที่สั่งให้เคลื่อนไปรออยู่ที่ห้วยเสือร้องอาจารย์คีตแล้วก็เบลเขาจะปฏิบัติตามคริสติน่าถามอย่างไม่แน่ใจนะคริสครับคุณเองควรจะรู้อุปนิสัยใจคอและหลักปฏิบัติงานของพวกคุณด้วยกันเองดีอยู่แล้วนี่โดยเฉพาะด็อกเตอร์สแตนลีย์ซึ่งนอกจากฉลาดแล้วยังเป็นคนเฉียบขาดมากด้วยผมรับรองได้ครับว่าพวกคุณทั้งสามไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์สแตนลีย์คีตหรือเบลเขาห่วงกังวลถึงคุณมากที่สุดแต่ในภาวะที่ไม่อาจทำอะไรให้ได้ดีไปกว่านี้เขาก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งมั่นคงที่สุดด้วยถ้าเขาไม่ทำตามที่ผมขอร้องคือให้ไปรอกันอยู่ที่ห้วยเสือร้องเขาก็จะเป็นคนโง่แล้วก็ขาดสติเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องรออยู่บนยอดสักดำเพื่อฟังข่าวจากผมไปรอฟังข่าวอยู่ที่ห้วยเสือร้องก็ได้ระยะทางมันก็ไม่ได้ห่างไกลออกไปนักผมได้บอกแล้วในโน้ตสั่งความว่าผมจะต้องไปที่นั่นไม่ว่าจะตามพวกคุณพบหรือไม่แล้วก็เล่าสรุปในตอนท้ายว่าได้ตามมาสำรวจถ้ำที่พรานพื้นเมืองลูกศิษย์ก้นกุดทั้งสองใช้เป็นเส้นทางโผล่กันออกมารวมทั้งเข้าไปตรวจสอบลู่ทางโดยเดินย้อนกลับเข้าไปจนถึงปากทางฝั่งโน้นอันมีหินภูเขาถล่มลงมาปิดตันหมดแล้วเหตุการณ์ต่อจากนั้นมันก็มาประสานรอยกันได้อย่างสนิทกับเรื่องราวที่ต่างฝ่ายต่างรู้กันไว้ก่อนแล้วในการสอบซักถามกันเมื่อพบกันครั้งแรกหมดสิ้นข้อคลางแคลงสงสัยทุกเหตุการณ์ทุกฉากทุกตอนกระจ่างชัดออกไปหมดจันกับพี่คำเคยสำรวจถ้ำนี้มาหลายครั้งแล้วสมุนซ้ายขวาเขาเป็นคนบอกในตอนท้ายก็ตรวจหากันแต่เฉพาะระดับพื้นราบของถ้ำเท่านั้นไม่รู้เลยว่าบนหรือเพดานสูงขึ้นไปมันจะมีทางเดินต่อเชื่อมถึงกันได้พอนายเข้าไปสำรวจนายก็ค้นพบแต่กว่าจะพบได้ก็แถบเลือดตากระเด็นเหมือนกันพอพบเส้นทางด้านสูงที่เดินติดต่อไปถึงโพรงถ้ำอื่นๆที่เคยนึกว่าตันได้สำเร็จพวกผมก็นึกรู้ทันทีว่านายจะต้องค้นพบแหม่มกับนายทหารได้เพียงแต่ว่าพบแบบยังหายใจหรือพบศพเท่านั้นแต่พอมาเห็นรอยหุงหาหลับนอนกันตรงหินรูปคนหัวขาดนั่นก็ดีใจจนบอกไม่ถูกเพราะรู้แน่ว่านายแหม่มกับนายทหารยังไม่ตายทั้งคริสติน่าและเชิดวุฒินั่งน้ำตาซึมไปอีกครั้งด้วยความตื้นตันใจในความพยายามจนสุดความสามารถของพรานนำทางผู้ไม่ยอมทอดทิ้งบุกบันค้นหาจนพบทั้งที่ดูจากเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมแล้วความหวังมันไม่มีเหลืออยู่เลยคนอย่างนี้ยังอุตส่าห์มีหลงเหลืออยู่ในโลกอีกเหมือนกันนะคริสในที่สุดพันตรีเชิดพุทธก็เอ่ยขึ้นแผ่วเบาบุยปากไปทางพรานใหญ่ผู้ซึ่งเขาก็เพิ่งสังเกตเห็นชัดเอาเดี๋ยวนี้เองว่าสะบักสะบอมและขมุกขมอมไม่แพ้เขาและคริสติน่าเช่นกันความจริงเขาน่าจะแทงบัญชีจำหน่ายเราสองคนไปแล้วแต่ก็ยังอุตส่าห์ตามมาจนได้เหนื่อยหนักตอนขึ้นไปประจันหน้ากับไอ้งาดำบนภูเขายังไม่พอตกดึกยังต้องมาเหนื่อยยากติดตามงมหาเราสองคนเขาอีกเขาเป็นมิตรแท้ที่หายากสำหรับเราทุกคนและพูดกันเสียเดี๋ยวนี้อีกครั้งเลยถ้างานเบื้องหน้าของพวกคุณสำเร็จและพวกคุณหักหลังเขาผ
พวกคุณก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วแต่ร้ายกาจชาติชั่วซะยิ่งกว่าไอ้ผีดิบมันไรซะอีกแม่ภูเขาน้ำแข็งผู้ลึกลับเมินหน้าไปทางอื่นแต่พูดเบาๆเรียบๆมาว่าก็ใครใช้ตามเรามาล่ะเราเองสองคนก็สามารถแสวงหาทางออกมาได้เองไม่ใช่เหรอระพินทันเล่ยังถึงก้นบึ้งของหัวใจแม่สาวผู้มีนามเดิมว่าไลล่าอมิเตตมานานแล้วเขาจึงเพียงแต่ยิ้มไม่กล่าวเช่นไรแต่เชิดบุตรยังอ่อนหัดนักพอได้ยินถ้อยคำดังนั้นก็ฉุนกึกคำรามอะไรออกมาคำหนึ่งง้างมือขึ้นจะตบกะเอาให้คว่ำคามือเพราะคาดไม่ถึงว่าหล่อนจะพูดใส่หน้ารพินอย่างนี้ก่อนที่ฝ่ามือนั้นจะฟาดลงไปมันก็ถูกรวบฉับไว้ด้วยอุ้งมืออันแข็งแรงเต็มไปด้วยพลังอยากครับคุณบุตรคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายอะไรเพื่อนร่วมตายของคุณคนนี้นะก็ฟังพูดออกมาสิเชิดวุฒิเอตโรลั่นขึ้นมาหน้าแดงกำตาวาวนี่ผมชักเกลียดขี้หน้าคุณขึ้นมาซะแล้วนะคริสติน่าประโยคหลังเขากันโชคใส่หลอดพร้อมทั้งแยกเขี้ยวเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีมากสำหรับคุณนะวุฒิที่คิดได้เช่นนั้นคริสติน่าพูดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งลุกขึ้นยืนช้าๆกล่าวต่อมาว่าอะคุณก็คุยกับพรานนำทางของเราไปก่อนนะจะสาบแช่งด่าว่ายังไงก็เชิญตามสบายฉันจะลงไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ลำธารนั่นซะหน่อยพรานคุ้มกันประจำตัวของฉันก็อยู่ที่ธารน้ำนั่นอยู่แล้วไม่ต้องมีใครมาเฝ้าฉันอีกหรอกกล่าวจบคริสก็คว้า M16 เป้หลังประจำตัวลุกขึ้นเดินจากที่นั่นตรงไปยังทาน้ำที่มองเห็นไหลรินอยู่ไม่ห่างนักทันที

84เชิดวุฒิมองตามหลังแม่อเมริกันผมทองไปด้วยอาการหงุดหงิดไม่พอใจอย่างยิ่งบ่นอะไรพึมพำอยู่ในลำคอแต่ระพินไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นบอกกับนายทหารรุ่นน้องว่าคุณวุฒิก็ไปอาบน้ำอาบท่าให้สดชื่นนะครับประเดี๋ยวเราจะออกเดินทางจากที่นี่ไปห้วยเสือร้องเพื่อสมทบกับพวกนั้นพวกเราทุกคนที่รออยู่ที่นั่นคงจะดีใจจนบอกไม่ถูกที่เห็นคุณกับคริสมีชีวิตอยู่รอดมาได้ห่างสักเท่าไหร่ครับที่นี่กับเป้าหมายห้วยเสือร้องแล้วก็ต้องเดินกันนานสักเท่าไหร่ระยะน่ะผมไม่ทราบแน่นะครับคุณวุฒิเข้าใจว่าไม่ควรจะเกิน20-25ไมล์เดินเรียบไหลเขาทางซีกนี้ตัดดงอีกเล็กน้อยก็ถึงกล่าวว่าเดินกันตามสบายก็ไม่ควรจะเกิน3ชั่วโมงไปสิครับไปอาบน้ำกับคริสเดี๋ยวผมกับจันก็จะอาบมั่งเหมือนกันสะบักสะบอมมาตั้งแต่เย็นวานนี่แล้วนายทหารหนุ่มมองไปทางด้านที่คริสติน่าหอบสัมภาระลับหมู่หินริมลำธารนั้นไปอย่างขมิ้นขมิ้นคุณไปอาบก็อาบซะก่อนเถอะระพินผมยังอารมณ์ไม่ดีมันไส้แม่นั่นจังเลยหลุดรอดตายออกมาได้ท่าทางยโสพิลึกที่เมื่อคืนเนี่ยหล่อนแทบจะเรียกหาคุณตลอดทั้งคืนเราก็เรียกหาพระเจ้าผมน่ะไม่เข้าใจกิริยาวาจาของหล่อนที่แสดงกับคุณเมื่อตะกี้นี้เลยพรานใหญ่หัวเราะอย่างอารมณ์ดีคุณพุทธครับตามปกตินะผู้หญิงก็เป็นเพศลึกลับที่ดูยากอยู่แล้วล่ะยิ่งคริสติน่าก็ยิ่งประหลาดเหนือกว่าผู้หญิงในรายเฉลี่ยทั่วๆไปคุณก็อย่าถือสาอะไรเลยผมเองยังไม่ถือเลยอีกอย่างนึงหล่อนก็อยู่ในฐานะนายจ้างของผมมีสิทธิ์จะพูดหรือแสดงอะไรกับผมก็ได้และมันก็เป็นความจริงอ่ะคือทั้งคุณและหล่อนสามารถแสวงหาทางออกได้เองไม่จำเป็นจะต้องรอคอยการช่วยเหลือจากผมนั่นจัดว่าเป็นความสามารถที่ผมต้องยอมรับเป็นไงมั่งล่ะครับขณะที่ไปหลงติดอยู่ในถ้ำใต้ภูเขาด้วยกันประโยคหลังเขาถามเรียบๆไม่มีเลศนัยกินความหมายลึกอะไรเกินกว่าข้อความเท่าที่พูดแต่เชิดวุฒิก็อดไม่ได้ที่จะต้องเหลือบดูหน้าอย่างคนมีอะไรอยู่ในใจแล้วก็รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นเมื่อค้นไม่พบแววใดๆจากดวงตาสีเหล็กกร้านเกรียมคู่นั้นหมายความว่าไงผมยังไม่เข้าใจคำถามคุณนะระพิดผมก็หมายถึงว่าคริสติน่าเป็นยังไงบ้างเมื่ออยู่กับคุณตามลำพังในถ้ำที่ไม่คิดหวังว่าจะรอดออกมาได้อีกอ่ะอ๋อถ้าหมายถึงข้อนั้นแล้วก็ผมยอมรับนับถือครับว่าคริสมีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากเป็นนักผจญภัยใจถึงแล้วก็กล้าหาญสุดยอดคนหนึ่งผมนี่อีกทียอมรับว่าปอดแหกเอามากๆแต่ในฐานะที่อยู่กันสองคนแล้วผมก็เป็นผู้ชายผมก็ต้องฝืนใจทำใจให้ดูเหมือนกับว่าไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นแต่ความจริงอะผมก็กลัวจนบอกไม่ถูกมันไม่ใช่กลัวตายหรอกแต่สภาพถูกฝังอยู่ใต้ภูเขานั่นคุณก็รู้แล้วว่ามันทรมานความรู้สึกขนาดไหนมั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมน่ะไม่ได้เป็นนักบุกป่าบุกถ้ำอาชีพมาก่อนมันไม่ใช่มืดเฉพาะบรรยากาศที่เผชิญอยู่เท่านั้นไอ้สมองความคิดของผมก็มืดไปหมดภาวนาให้หลวงพ่อช่วยอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นเพราะบารมีหลวงพ่อทวดแท้ๆล่ะถึงได้รอดตายออกมาได้แล้วเชิดวุฒิก็ยิ้มกร่อยๆบอกเขาต่อมาตามจริงว่าอีตอนเดินล่อเข้าไปในเส้นทางอ่ะผมมันขนองเกินไปจะลืมคำเตือนของคุณไปเสชั่วขณะที่ไหวคอยสวดมนต์ภาวนาไว้ตรงข้ามกลับเดินกระเซ้ายาวหยอกคริสไปตลอดเส้นทางก่อนที่หินมันจะถล่มใส่หัวน่ะปากผมอ่ะมันชั่วจริงๆดันเสือกร้องเพลงเนื้อร้องอุบาทหยาบโลนขึ้นแย่คริสเล่นแม่นั่นก็โมโหจนตัวสั่นถลันก็มาทุบตีด่าโคตรผมอึ้งไปหมดก็ตอนนั้นแหละที่หินมันถล่มใส่กระบาลแล้วก็หลบไม่ทันแผนการต่างๆที่กำหนดกันไว้ก่อนแล้วจึงผิดไปหมดผลก็คือเกือบถูกฝังซะทั้งเป็นรายการนี้ยอมรับครับว่าเป็นความผิดของผมเองที่ทะลึ่งโลนเกินไปท่ามกลางมหาวิบัติภัยที่ครอบคลุมหัวอยู่
คราวหลังเข็ดแล้วเข็ดจริงๆเราทั้งหมดกำลังตกอยู่ภายใต้เงื้อมเงาภัยตลอดเวลาครับคุณวุฒิไอการประมาทหรือการไม่สำรวมให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำอะไรที่มันวิถีฐานผิดกฎของป่าจะทำให้อันตรายนั้นมาถึงตัวเราได้ง่ายๆขึ้นครับพรานใหญ่บอกน้ำเสียงเนิบๆอย่างอบรมสั่งสอนชี้แนะและไม่สอบซักถามอะไรอีกคว้าไรเฟิลลุกขึ้นยืนกล่าวต่อไปว่าคุณจะนั่งคุยกับจันก่อนก็ได้งั้นผมจะขอไปอาบน้ำมั่งละว่าแล้วเขาก็เดินตรงเข้าไปที่หมู่หินอันอุดมไปด้วยเฟิร์นและไม้ที่ชอบขึ้นอยู่ริมน้ำ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

าฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่208

0: เสียงฝีเท้าของระพินที่ย่ำมาตามก้อนกรวดทำให้บุญคำซึ่งกำลังผลัดเสื้อผ้าอยู่ในบริเวณนั้นโผล่ออกมาจากเงาเหลี่ยมบังของก้อนหินพอเห็นก็ร้องขึ้นมาเบาๆว่า
1: อ๋อนายมาพอดีดีแล้วนายช่วยเป็นเพื่อนแมมคริสหน่อยเถอะกำลังเตรียมลงน้ำอยู่หลังก้อนหินนู่นบุญคำจะขึ้นไปกินข้าวต่อเมื่อตะกี้นี้ไอ้จันเอาเนื้อกระป๋องมาให้ใส่ปากสองคำหมดยังไม่หายหิวเลยนาย
0: ระพินกำลังจะเปลี่ยนทิศทางเพื่อหาชัยภูมิสำหรับอาบน้ำของตนเองอยู่พอเห็นตาคำโผล่ออกมาจากบริเวณนั้นและผลักภาระให้เขาเฉยเฉยก็จุกปากเบาๆยังไม่ทันจะทักท้วงอะไรตาพรานเท่าสมุนมือขวาของเขาก็คว้าปืนกับผ้าเขามาที่ยังเปียกน้ำชุ่มของแกโปะบนหัวจำเอาตรงไปที่โคนไม้ใหญ่ซึ่งมีจันและเชิดพุธนั่งพึ่งลมคุยกันอยู่ทันทีเสียงน้ำในทานกระฉอกพร้อมๆกันเสียงต่ำๆของคริสติน่าก็ดังมาเรียกมาเบาๆบุญคำบุญคำตะคำไปแล้วครับก็โยนหน้าที่คุ้มกันคุณให้ผมแทนผมตั้งใจจะมาหาที่อาบน้ำเหมือนกันแหละแต่ไม่เป็นไรครับร้อยคุณเสร็จซะก่อนก็ได้ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะคริสหลังก้อนหินนี่คุณอยู่ในที่มิดชิดแล้วหรือยังเพราะผมจะต้องปีนขึ้นไปนั่งเฝ้าคุณบนยอดของก้อนหินนี่เงียบไปครู่ไม่มีเสียงตอบระพินจุดบุหรี่แล้วเรียกเข้าไปอีกคริสนี่ถ้าคุณอยากอาบน้ำก็เชิญอาบได้ไม่ต้องเสียเวลาคอยเฝ้าฉันหรอกแถวนี้คงปลอดภัยดีไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกเสียงตอบมาเรียบ
2: ๆคุณ
0: รอดปลอดภัยออกมาจากใต้น้ำใต้ถ้ำรอดจากเสือที่กำลังจะขย่ำศีรษะเมื่อกี้นี้มาได้แล้วผมก็อยากจะให้คุณรอดปลอดภัยกลับไปเห็นหน้าพวกพ้องที่คอยอยู่ในขณะนี้ตลอดรอดฝั่งยังไม่อยากจะให้คุณต้องมารับอันตรายจากงูหรือสัตว์เลื้อยคลานมีพิษซึ่งแถวนี้มันค่อนข้างจะชุมขอเตือนนะครับว่าคุณจะอาบน้ำยังไงก็ได้แช่น้ำให้ชื่นฉ่ำสักขนาดไหนก็เชิญแต่อย่าพยายามเข้าไปใกล้กอไม้รกหรือซอกหินที่มีรูหรือโพรงเป็นอันขาดเอาละผมจะปีนขึ้นไปบนยอดหินจะได้มองเห็นทิศทางโดยรอบระหว่างที่คุณอาบน้ำตามหน้าที่ของลูกจ้างที่จะต้องคอยรับใช้ดูแลเจ้านายแล้วคุณก็ควรจะอยู่ในมุมที่เป็นส่วนตัวหน่อยล่ะหวังว่าคงเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับแล้วคุณก็คงจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดเหมือนกันแหละคือฉันพอจะดูแลตัวเองได้จอมพรานไม่สนใจในคำพูดของหล่อนกระโดดเหยียบก้อนหินที่เรียงรายกันอยู่เป็นขั้นเป็นชั้นจนขึ้นไปถึงยอดสูงเพื่อตรวจดูภูมิประเทศรอบด้านได้ถนัดตา

คริสนั่งแช่ปล่อยให้สายน้ำอันใสสะอาดไหลผ่านกายมือทั้งสองลูบไล้ไปตามลำแขนและไหล่ของตนเองโดยมีแท่นหินเตี้ยๆแท่นหนึ่งงอกอยู่กลางทานเป็นฉากบังอันล่อแหลม M16 ของหลอนวางอยู่ใกล้ๆตัวบนแท่นหินนั้นผมเปียกน้ำโชกระดับน้ำความจริงบริเวณนั้นลึกเหนือเข่าขึ้นมาเล็กน้อยแต่ในสภาพนั่งราบกับพื้นที่ราบเบื้องล่างทำให้หลอนจมอยู่ในน้ำระดับคอแรกที่ระพินโดดขึ้นไปถึงยอดหินบนฝั่งหลอนหันหน้ามาทางเขาพอดีเมื่อเห็นพรานใหญ่ปรากฏตัวอยู่บนนั้นหลอนก็เบี่ยงตัวหันหลังให้ผิวสีชมพูเกลี้ยงของส่วนหลังสว่างอยู่กลางแสงตะวันต่ำกว่าระดับหินที่เขาขึ้นมายืนอยู่ตรงนั้นตรงพื้นก้อนกรวดใหญ่ๆเครื่องทรงอันขาดกระรุ่งกระริ่งของคริสติน่าถอดกองอยู่ตรงนั้นรวมทั้งเครื่องหลังระพินหย่อนกายลงนั่งชันเข่าวางไรเฟิลไว้ใกล้ๆมือคีบบุหรี่ตามองสำรวจไปยังฝั่งตรงข้ามอันเป็นพงตะไคร่น้ำและละเมาะไม้โปร่งๆในระดับตะลิ่งที่สูงขึ้นไปฉันไม่อยากจะทำตัวเองให้เป็นภาระของใครเกินไปนักคริสติน่าพูดลอยๆใช้สบู่ก้อนเล็กๆฟอกตามผิวแม้จะมีแท่นหินบังและนั่งแช่อยู่ในน้ำแต่จากมุมที่สูงกว่าและความใสของน้ำทำให้มองเห็นผิวกายเกือบทุกส่วนสัตว์ด้านหลังคริสติน่ามีเรือนร่างเหมือนนางแบบที่สมบูรณ์แบบจริงๆแต่นั่นไม่มีความหมายอะไรสำหรับคนชื่อรพินไพรวันและเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะพิชโฉมอะไรหล่อนตอบมาด้วยซุ้มเสียงปกติห้าวๆอ่ะครับนายจ้างผู้หญิงหลายคนมาแล้วมักจะพูดกับผมแบบนี้เสมอเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งแล้วก็กล้าหาญสามารถช่วยตัวเองได้เป็นคำพูดที่เราก็จะนัดกันไว้หรือสูตรสำเร็จอย่างนั้นแหละยามเมื่อผมมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามารับภาระฟังอยู่บ่อยๆมันก็น่ารำคาญเหมือนกันก็รู้หรอกว่าคุณน่ะเก่งถ้างั้นก็ขอโทษที่ทำให้คุณรำคาญหรือหมั่นไส้วุฒิอยู่ไหนอ่ะก็ใต้ต้นไม้ที่เก่าอ่ะคุยกับจันรู้สึกว่าเขาจะโกรธฉันนะเมื่อตะกี้เนี่ยเขาหนุ่มเกินไปสำหรับคุณคริสหมายความว่าไงหล่อนชะงักการฟอกสบู่ถามมาโดยไม่หันหน้าระพินอัดควันลึกแล้วเป่าเป็นทางยาวมันถูกกระแสลมพัดปลิวกระจายอย่างรวดเร็วความหมายอ่ะมันก็มีอยู่ในตัวเด่นชัดนะนี่ก็ไม่เห็นจะต้องแปลซ้ำและขณะนี้ผมก็กำลังพูดภาษาของคุณไม่ได้พูดไทยอันอาจจะทำให้คุณสับสนได้คริสติน่าวักน้ำขึ้นมาลูบหน้าเขาบอกอะไรกับคุณมั่งหลังจากที่ฉันผละมาแล้วแล้วคุณคิดว่าเขาจะบอกอะไรล่ะนอกเหนือไปจากภัยอันตรายที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดของเขาและคุณระหว่างที่แยกจากพวกพ้องออกไปเขาบอกหรือเปล่าว่าหล่อนชะงักคำพูดไปแค่นั้นรพินรอฟังคำต่อไปแต่เห็นนิ่งเฉยไปซะก็ย้อนถามมาว่าไงคุณถามผมไม่จบประโยคผมก็เลยตอบไม่ถูกอะคริสติน่าสะบัดน้ำเบื้องหน้ากระจายออกไปช่างฮะยกเลิกคำถามนี้อยากถามแต่เพียงว่าเมื่อใกล้รุ่งของเมื่อคืนระหว่างที่ฝ่ายคุณและฝ่ายฉันงมกันอยู่ในถ้ำแต่คนละซอกโพรงทำไมคุณถึงได้ตะโกนเรียกชื่อเดิมฉันบลัยล่าผมต้องการจะตะโกนให้มันดังที่สุดเพื่อฟังเสียงสะท้อนของโพรงถ้ำด้านบนคำว่าไลล่านะมันตะโกนให้ดังได้มากกว่าคำว่าคริสติน่าแล้วทำไมไม่ตะโกนเรียกชื่อเชิดบุตรคำว่าเชิดบุตรมันจะแหกเสียงได้ดังไม่เท่าไรไม่เท่ากับไลล่าหรอกไอ้แล้วทั้งที่ผมก็เป็นห่วงคุณเชิดบุตรเท่าๆกับคุณเหมือนกันไม่ได้ห่วงใครมากน้อยกว่ากันหรอกกล่าวจบเขาก็ลุกขึ้นยืน
ตามองจับไปยังละเมาะฝั่งตรงข้ามเอามือตบขากางเกงแรงๆพร้อมทั้งตะโกนลั่นๆว่าเช่าเช่าเช่าเช่าเหมือนจะไล่อะไรสักอย่างเสียงของเขาดังก้องไปทั่วคริสติน่าสะดุ้งสุดตัวส่วนเบื้องบนขึ้นไปบุญคำจันและเชิดบุตรที่นั่งคุยกันอยู่ใต้เงาสักใหญ่หันขวับมามีเสียงละเมาะไม้ฝั่งโน้นไหวลู่เป็นทางไปพร้อมเสียงฝีเท้าหนักๆเสียงหินพลิกอะไรเสียงอะไรคุณระพินเชิดบุตรตะโกนถามมาระวังตัวเตรียมพร้อมจอมพรานยืนมองไปยังฝั่งตรงข้ามอยู่อึดใจก็ร้องบอกขึ้นลอยๆว่าเรียบร้อยครับไม่มีอะไรมากนักหรอกแค่หมีควายโทนตัวหนึ่งกำลังจะลงมากินน้ำบริเวณทานนี่บังเอิญพวกเราอยู่ใต้ลมผมก็ไล่มันเปิดอ้าวไปละจบคำเขาก็ซุดตัวลงนั่งตามเดิมคริสติน่านั่งนิ่งอึ้งแล้วก็หมุนตัวในน้ำหันกลับมาเผชิญหน้าเขาอีกครั้งหล่อนไม่ยี่ระถึงการเปลือยท่อนบนซึ่งอกทั้งสองเต้าเปรียบไม่ผิดอะไรกับบัวสีชมพูที่จมปริมปริมอยู่ในน้ำเพียงแต่กลางลำตัวเท่านั้นที่ยังบังแง่หินอยู่ส่งตาสีฟ้าจับนิ่งมายังเขาผู้ซึ่งก็มองด้วยสายตาเฉยเมยลงมาในป่าแล้วไม่ว่าอะไรต่ออะไรดูเหมือนฉันจะต้องพึ่งพาเป็นหนี้บุญคุณคุณอยู่เสมอนะระพินหล่อนพูดเสียงต่ำเบาที่สุดพอขนาดที่เขาได้ยินสุภาพบุรุษไพรสั่นศีรษะก็ไม่เสมอไปนักหรอกคริสเราต่างฝ่ายต่างต้องพึ่งพากันทั้งนั้นแหละสุดแต่ใครจะถนัดอย่างไหนผมเองก็เป็นหนี้บุญคุณคุณอยู่หลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีตอนที่เจ็บป่วยไม่สบายป่วยการที่จะมาพูดว่าใครเป็นหนี้ใครฉันจะขึ้นอ่ะตกลงผมจะได้ขออาบมั่งพร้อมพูดระพินนั่งหันหลังให้กล่าวราบเรียบต่อมาว่าแต่งตัวเสร็จบอกผมด้วยล่ะเสียงเดินลุยน้ำเข้ามายังฝั่งที่เขานั่งอยู่บนยอดหินเสียงเหยียบกรวดคริสติน่าคงจะตรงมายังเป้หลังประจำตัวของหล่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่อึดใจใหญ่ๆก็ได้ยินเสียงบอกมาใกล้ๆว่าโอเคเรียบร้อยเมื่อหันกลับมาเขาเห็นหล่อนกำลังรูดซิปกางเกงเดินป่าตัวใหม่สายเข็มขัดยังห้อยอยู่ใช้เชือกตัวเก่าที่ขาดวิ่นเช็ดผมจึงกระโดดลงมายืนข้างๆคุณขึ้นไปพักผ่อนให้สบายบุญคำจะนั่งเป็นเพื่อนคุณอยู่บนนั้นแล้วก็บอกคุณวุฒิกับจันให้ลงมาอาบน้ำด้วยแล้วเสร็จแล้วจะได้รีบออกเดินทางสักทีป่านนี้พักพวกกระสับกระส่ายคอยฟังข่าวแย่แล้วล่ะเขาบอกลงนั่งกาโขดหินเบื้องหน้าของหล่อนถอดรองเท้าออกคริสติน่ายังยืนเช็ดผมอยู่เช่นนั้นหลังพิงก้อนหินที่เขาเพิ่งจะกระโดดลงมาสบู่ฉันยังวางอยู่บนแท่นหินกลางทานน่ะถ้าคุณไม่รังเกียจจะใช้ก็ได้นะเนอะขอบคุณมากผมไม่ได้เจอสบู่มาหลายวันแล้ววันนี้จะได้ขัดสีชวีวันใช่สบายใจสักทีระพินบอกอย่างร่าเริงแจ่มใสถอดเสื้อออกโดยเร็วเห็นร่างกายท่อนบนที่ค่อนข้างจะผอมเกรงแต่แข็งแกร่งเป็นมันระยับไปด้วยเหงื่อราวกับร่างที่หล่อด้วยสำริดและเคลือบน้ำมันไว้คริสติน่าหมุนตัวกลับขยับจะเดินผละขึ้นไปแต่แล้วก็ชะงักเมื่อเขาเรียกเบาๆว่าเดี๋ยวคริสหล่อนปลายหางตาข้ามไหล่ตัวเองทำไมมีอะไรเหรอจอมพรานลุกขึ้นเดินเข้ามาใกล้น้ำเสียงของเขาแผ่วเบาแต่จริงจังคริสอยากจะขอร้องคุณสักนิดนะเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนนั้นนะ
ผมหมายถึงเชิดบุตรโปรดเห็นใจและเอ็นดูเขาจากใจจริงของคุณด้วยเขาเป็นเด็กดีแล้วก็รักคุณจริงคริสติน่ากรูบินจ้องหน้าเขาเขม็งด้วยตาที่มีประกายวาวโรจน์ขึ้นยกมือทั้งสองเท้าเอวเอ๊ะนี่ฉันไม่เข้าใจนะนี่คุณเจตนาจะพูดกับฉันเรื่องอะไรกันนี่พูดไม่ชัดๆหน่อยสิคริสครับคือผมพูดว่าเชิดบุตรนะไม่เพียงแค่รักคุณเท่านั้นนะแต่หลงคุณทีเดียวถ้าคุณพลิกกลับกับเขาเมื่อไหร่หรือทำอะไรให้เป็นการทำลายน้ำใจของเขาในการต่อไปข้างหน้าเขาอาจทำได้ทุกอย่างอาจจะฆ่าตัวเองหรือฆ่าคุณเขาไม่ได้บอกผมหรอกอย่าเข้าใจผิดแต่ผมอ่านใจเขาถูกเข้าใจเขาได้ดีพอเอาล่ะงั้นให้ฉันถามคุณบ้างที่คุณมาพูดกับฉันอย่างนี้เนี่ยคุณเข้าใจยังไงฉันรักเขาเหรอฉันไปสัญญาอะไรไว้กับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ระพินถอนใจยาวครับคุณอาจไม่ได้รักเขาคุณอาจไม่ได้สัญญาอะไรไว้กับเขาเลยแต่คุณก็ให้อะไรบางสิ่งบางอย่างแก่เขาไปแล้วหรือคุณจะปฏิเสธเขาบอกคุณเหรอสุภาพบุรุษจะไม่บอกเรื่องเช่นนี้กับใครโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนที่รักปักใจหรอกครับคุณจะมาลงความเห็นรวบรัดเอาเช่นนั้นได้ยังไงคุณคิดเหรอว่าการที่เราไปติดอยู่ใต้ถ้ำด้วยกันเพียงคืนเดียวเมื่อคืนนี้ครับครับถ้างั้นผมก็ขอโทษครับที่อาจจะเข้าใจผิดจอมพรานบอกขรึมขรึมก้มลงไปที่ขากางเกงเดินป่าของเขาต่ำกว่าระดับที่แขวนมีดโบวี่ไว้เป็นกระเป๋าเล็กๆสำหรับใส่ของกระจุกกระจิกดึงเอาอะไรชนิดหนึ่งออกมาช้าๆแล้วคีบด้วยนิ้วส่งไปให้หล่อนอะเอาของคุณคืนไปผมเห็นว่ามันยังใหม่แล้วก็สวยมากไม่อยากให้คุณลืมทิ้งไว้ในถ้ำตรงที่นอนนั่นก็เลยเก็บมาให้ซักซะหน่อยเท่านั้นแหละคุณก็จะใช้ประโยชน์จากมันไปได้อีกนานรับรองครับว่าขณะที่ผมพบแล้วก็รีบเก็บไว้น่ะจันทร์หรือบุญคำไม่ทันเห็นหรอกเพราะมัวแต่ไปดูกระป๋องเรชั่นกับร่องรอยอื่นๆอยู่คริสติน่ากรูบิลหรือไลล่าอามิเตตจ้องสิ่งนั้นด้วยอาการตะลึงครั้งแรกหล่อนหน้าซีดแต่แล้วก็แดงกำเป็นตำลึงสุกยืนนิ่งแพนตี้หรือกางเกงในแบบเบาบางลักษณะบิกินี่สามเหลี่ยมกระจิ๋วหลิวสีดำสนิทคือสิ่งที่ระพินไพรวันยื่นส่งคืนให้หล่อนขณะนี้เนื้อผ้าชั้นดีราคาแพงของมันมีรอยคราบของสิ่งเหลวข้นซึ่งบัดนี้แห้งกรังจับเต็มไปหมดหล่อนใช้มันเป็นเครื่องซับความเหนอะหนะเมื่อคืนที่ผ่านมาหล่อนลืมทิ้งไว้ขณะที่ตื่นขึ้นมาอย่างพรวดพราดเมื่อแววเสียงเรียกนามไลล่าก้องมาอย่างลึกลับแล้วรีบสวมใส่ผ้าชนิดฉุกละหุกรีบด่วนจนลืมชั้นในหลักฐานสำคัญชิ้นนั้นไว้ฝนตกในถ้ำเมื่อคืนนี้หนักมากมันถะทางพรั่งพรูซะจนล้นเปียกโชกไปหมดทั้งแนวเนินโขดสไลตาต่อตาสบกันนิ่งริมฝีปากของหล่อนสันริกอายจัดหรือโกรธจัดก็ยากที่จะอ่านออกลมหายใจสะท้อนอกกระเพื่อมเป็นระลอกและผู้หญิงก็คือผู้หญิงพริบตานั่นเองหล่อนสะบัดหลังมือตบหน้าเขาเต็มแรงและระพินก็คือระพินเพราะอ่านทันใจอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่ก้มหัวลงนิดเดียวเท่านั้นหลังมือของแม่ผมทองที่เวียงมาก็วืดพ้นศีรษะเขา
มื่อตกผิดหล่อนก็หมุนเสียหลักเขาล็อกตัวไว้ทางด้านหลังโดยรวบแขนทั้งสองไว้ป้องกันไม่ให้แผลงฤทธิ์อย่างไรต่อไปได้ขยุ่มแพนตี้ตัวนั้นสอดใส่เข้าไปในอกเสื้อของหล่อนแล้วกระซิบที่ริมหูว่าอิซิคริสอย่าทำอะไรให้มันอึกกระเริกไปผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาประจานอะไรคุณและผมก็ยังปรารถนาดีต่อคุณอยู่เสมอปล่อยอย่ามาแตะต้องตัวฉันบอกว่าปล่อยปล่อยหล่อนร้องเบาๆพยายามสะบัดแต่ระพินคงรัดแน่นอยู่เช่นนั้นซ้อนอยู่เบื้องหลังคริสผมจะยังไม่ปล่อยคุณจนกว่าคุณจะสงบสติอารมณ์ให้เป็นปกติซะก่อนแล้วก็ต้องเข้าใจผมด้วยหล่อนสะบัดอีกครั้งแม้ขนาดรูปร่างของคริสติน่าจะเพรียวระหงและหล่อนก็แข็งแรงมากแต่กำลังของผู้หญิงกับผู้ชายย่อมผิดกันอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จำเป็นจะต้องใช้กำลังเป็นประจำเช่นระพินอาการล็อกมัดตัวไว้จากเบื้องหลังมีการเคลื่อนไหวเซบ้างเล็กน้อยแต่แล้วก็สงบนิ่งลงตามเดิมในหลักวิชาศิลปะต่อสู้มือเปล่าหรือ hand to hand combat คริสติน่าย่อมตระหนักดีว่าหล่อนสะบัดจากเขาไปไม่พ้นแน่โดยหลักการจับที่ถูกต้องคืนดิ้นแรงเท่าไหร่เส้นเอ็นหรือกระดูกก็อาจเป็นอันตรายเท่านั้นบอกว่าปล่อยปล่อยหล่อนกระชากเสียงออกมาอีกหายใจหอบหอบก็บอกแล้วไงว่าสงบสติอารมณ์ให้ราบคาบซะก่อนนี่คุณกอดฉันนะไม่ใช่ผมเพียงแต่จับยึดตัวคุณไว้เท่านั้นแล้วมาจับฉันไว้ทำไมก็คุณเจตนาจะทำร้ายผมอะคริสคริสติน่าสะบัดหน้ากัดริมฝีปากอึดใจต่อมาก็ทมทุกคมทุกสิ่งทุกอย่างลงบอกเรียบๆว่าเอาละฉันเป็นปกติเรียบร้อยแล้วปล่อยเท่านั้นยังไม่พอครับคริสผมต้องการให้คุณเข้าใจผมด้วยครับเข้าใจจะเข้าใจยังไงเนี่ยสุภาพบุรุษอุตส่าห์เก็บเอาหลักฐานพยานมาชูใส่หน้าผู้หญิงทำนองว่าฉันรู้พฤติกรรมของหล่อนแล้วยังเงี้ยคริสระพินลากเสียงแช่มช้าอ่อนโยนลงค่อยๆ คลายวงรัดราวปลอกเหล็กออกแต่ก็ยังโอบแขนรอบกายหล่อนอยู่เช่นนั้นเป็นสัมผัสแห่งความการุณปราณีผิดไปจากการรวบรัดมัดตัวอย่างเมื่อครู่นี้ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะประจานหรือมาคาดคั้นอะไรออกกับคุณไม่ได้มาย่อหยันหรือว่าแสดงตัวเข้าไปเสือกสอดรู้เรื่องส่วนตัวของคุณผมรู้แต่เพียงว่าคุณรีบร้อนจนลืมทิ้งไว้และมันก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นใช้ประโยชน์ได้ของคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตามธรรมเนียมของพรานอย่างผมนะถือหลักว่าจะไม่ทิ้งเครื่องมือเครื่องใช้ที่ยังอยู่ในภาวะใช้การได้ดีให้หลงเหลืออยู่ในถ้ำในป่าถึงได้เก็บติดตัวมาให้คุณด้วยแล้วก็มอบส่งให้แก่คุณ2-2ตามลำพังไม่ได้สายตาอื่นรู้เห็นผมต้องการให้คุณเข้าใจในข้อนี้ต่างหากคุณต้องไม่โกรธผมเราจะไม่พูดกันถึงเรื่องนี้อีกเลยตกลงนะครับตกลงฉันจะเข้าใจอย่างที่คุณต้องการให้เข้าใจ

อนให้เป็นอิสระจากปลอกแขนแม่นักเคมีฟิสิกสาวโฉมบาดใจหันกลับมาเผชิญหน้าเขาอีกครั้งเชิดลำคอขึ้นประสานตากับเขาอย่างอาหารใช่เขาเข้าไปอยู่ในตัวฉันเต็มเหยียดจมสนิทเลยด้วยความยินยอมพร้อมใจของฉันด้วยเมื่อคุณคิดว่าคุณรู้แล้วก็คุณรู้ใช่ตลอดฉันเป็นฝ่ายขอร้องเขาเองแหละริมฝีปากบางงามนั้นยิ้มหยันหยันซีเมนต์ของเขามากมายเหลือเกินข้างในของฉันนี่ท่วมล้นข้างนอกก็เปียกชุ่มไปหมดราวกับถูกสาดน้ำครึ่งตัวเขาแข็งแรงราวกับม้าหนุ่มแต่ก็เป็นม้าประเภทฝีตีนต้นเท่านั้นด้วยสีหน้าสงบจอมพรานถามว่าแล้วคุณมาบอกผมเพื่ออะไรไม่ทราบครับคริสก็คุณคงอยากรู้ไม่ใช่เหรอระพินสั่นศีรษะเปล่าครับผมไม่ได้อยากสอดรู้ธุรกิจส่วนตัวของใครหรอกแต่ฉันอยากให้คุณรู้อยากให้คุณเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยระพินเข้าใจอารมณ์และน้ำเสียงอันส่อถึงแววประชดประชันนั้นได้อย่างดีที่สุดใช่หิมะที่ปกคลุมภูเขาไฟเริ่มละลายแล้วและกำลังจะพ่นเท่าลาวาออกมาให้เห็นชัดจอมพรานไม่กล่าวอะไรอีกหมุนตัวกลับเดินผละจากหล่อนมาดื้อตั้งใจจะผลัดผ้าเขามาลงอาบน้ำแต่เขาเดินมาได้เพียงไม่เกิน 4-5 ก้าวเท่านั้นก็ต้องหยุดชะงักตัวแข็งสะกดกลั้นลมหายใจเสียงกระสุน 5.56 มม.จาก M16 ระเบิดแหลมเปรี้ยงสนั่นวันไหวแล้วลมร้อนวูบหนึ่งโชผ่านใบหูซ้ายเข้าไปเพียงแค่นิ้วเดียว

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เจ้าหน้าที่อสเชียงใหม่เดินทางกลับถึงที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยหลังปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง10วันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน50นายพร้อมผู้บังคับบัญชา2นายซึ่งเป็นชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้เดินทางกลับถึงที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่20ถึง29สิงหาคม2569รวม10วันตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจกำลังพลสมาชิกอส.เชียงใหม่ได้ร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการเข้าสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่านรวมถึงการบูรณาการกำลังของฝ่ายปกครองในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติโดยยึดความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ระโหฐานมโหฬาร
1: ดีใจเดินเร็วๆเข้าใจดีอยากจะเล่นม้าหมุนแล้ว
2: อย่าเร่งนักสิดีใจก็พยายามเดินให้ทันใจดีอยู่เนี่ยเออส่วนสนุกนี่ช่างใหญ่โตระโหฐานจริงๆเลย
0: ดีใจพูดเสียงดังเกินไปแล้วจ้าแถมยังพูดผิดอีกต่างหาก
2: ดีใจพูดอะไรผิดหรือครับพี่พศ
0: ก็ที่ดีใจบอกว่าใหญ่โตระโหฐานนะสิคำว่าระโหฐานหมายถึงที่เฉพาะส่วนตัวหรือที่ลับถ้าจะพูดถึงสถานที่ที่ใหญ่โตต้องพูดว่าใหญ่โตมโหฬารจ้า
1: แล้วคำว่ามโหฬารแปลว่าอะไรหรอคะ
0: คำว่ามโหฬารแปลว่าใหญ่โตกว้างใหญ่หรือยิ่งใหญ่จ้าน้องๆหนูๆจำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลายกระดับเข้มข้นสูงสุดรับวันชาติมาเลเซียและครม.สัญจรตำรวจและฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดยะลาเพิ่มการตรวจสอบบุคคลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยในพื้นที่8อำเภอหลังมีข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการจัดหายานพาหนะที่อาจถูกนำไปใช้ประกอบระเบิดแสวงเครื่องโดยเน้นป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันสำคัญดังกล่าวขณะเดียวกันพื้นที่เมืองยะลาและแนวรอยต่อถูกจับตาเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่เพิ่มการเฝ้าระวังสถานที่ราชการย่านชุมชนร้านค้าและจุดสำคัญต่างๆเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์และลดความเสี่ยงต่อประชาชนด้านพื้นที่ชายแดนอย่างอำเภอเบตงก็มีการยกระดับมาตรการเช่นกันทั้งการตรวจรถบุคคลและการดูแลพื้นที่เศรษฐกิจและแนวชายแดนหลังมีข่าวแจ้งเตือนถึงความเป็นไปได้ในการโจรกรรมรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปใช้ก่อเหตุส่วนการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่รัฐบาลเตรียมลงพื้นที่ในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนโดยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมเป็นพิเศษโดยจังหวัดยะลายกระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นไม่ใช่เพราะเกิดเหตุใหญ่ขึ้นแล้วแต่เป็นการป้องกันล่วงหน้าจากข้อมูลด้านการข่าวโดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบรถบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อช่วยกันสกัดเหตุรุนแรงก่อนเกิดขึ้นจริง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนจดทะเบียนสมรสซ้อน
14: นี่พ่อพ่อรู้เรื่องเจ๊เล็กแม่ค้าในตลาดไหมอ่ะเห็นแม่ค้าเขียงหมูเขาเมากันอ่ะว่าผัวเจ๊แกเคยจดทะเบียนมาก่อนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หย่าแล้วอยู่ๆก็มาแต่งงานใหม่กับเจ๊เล็กเฉยเลยอ่ะ
13: เออแล้วผู้ชายเขาจดทะเบียนกับเจ๊เล็กด้วยหรือเปล่า
14: เอเห็นว่าจดด้วยนะ
15: ในกรณีเจ๊เล็กนี้สามีเคยจดทะเบียนกับหญิงอื่นมาก่อนแต่ไม่ได้หย่าร้างกันตามกฎหมายทั้งคู่จึงยังถือว่าเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายอยู่ค่ะส่วนเจ๊เล็กที่มาจดทะเบียนสมรสทีหลังจึงกลายเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนแล้วเอกสารที่เจ๊เล็กมีอยู่นั้นให้ถือเป็นโมฆะไม่มีผลได้ผลเสียค่ะเพราะฉะนั้นหากเรายังไม่แน่ใจว่าคู่ของเราเคยจดทะเบียนสมรสไปก่อนหน้านี้หรือไม่เราสามารถขอตรวจสอบเพื่อความมั่นใจก่อนได้ที่อำเภอหรือเขตที่เราอยู่ค่ะ
14: น่าสงสารเจ๊เล็กนะพ่อคงไม่รู้ว่าสามีเคยจดทะเบียนมาก่อน
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่านยศนันลุยแก้ปัญหาสารพิษแม่น้ำกกด้วยซินโครตอนนาโนเทคร้อยเอกหญิงพรัชรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อปัญหาสารหนูและโลหะหนักกลายเป็นโจทย์คุณภาพน้ำของชุมชนงานวิจัยจึงต้องไม่หยุดอยู่ในห้องทดลองแต่ต้องเปลี่ยนเป็นทางออกที่ประชาชนใช้ได้จริงรัฐบาลจึงสนับสนุนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ส่งงานวิจัยไทยลงพื้นที่พัฒนาแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูและโลหะหนักในพื้นที่ริมน้ำแม่กกจังหวัดเชียงรายโดยนายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นประธานส่งมอบแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูให้แก่ชุมชนบ้านเมืองบ้านเมืองงิมและบ้านริมกกเพื่อให้ท้องถิ่นนำไปใช้ยกระดับคุณภาพน้ำประปาและดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเป็นการนำงานวิจัยมาตอบโจทย์ปัญหาคุณภาพน้ำจากความขุ่นสารหนูและโลหะหนักที่เกิดขึ้นในพื้นที่เบื้องหลังระบบกรองคือการผลึกกำลังของซินโครตอนนาโนเทคโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนำเทคโนโลยีแสงซินโครตอนมาวิเคราะห์ลักษณะของสารหนูเพื่อช่วยกำหนดแนวทางบำบัดที่เหมาะสมขณะที่สวทช.โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาวัสดุดูดซับที่มีความจำเพาะต่อสารหนูและโลหะหนักก่อนนำมาประยุกต์เป็นระบบกรองสำหรับน้ำประปาชุมชนระบบพัฒนาสามารถดักจับสารหนูได้ 100% และวัสดุกรองสามารถฟื้นฟูเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ช่วยลดต้นทุนการดูแลระบบในระยะยาวโดยมีการนำไปติดตั้งใช้งานจริงในพื้นที่นำร่องของชุมชนริมลำน้ำกกครอบคลุมประชาชนกว่า700ครัวเรือนขณะที่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจมีระบบบำบัดน้ำรองรับประชาชนกว่า250ครัวเรือนและโรงเรียนบ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายมีการติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่อดูแลนักเรียนและบุคลากรกว่า700คนซึ่งน้ำสะอาดไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำประปาแต่คือพื้นฐานของสุขภาพและคุณภาพชีวิตตั้งแต่การดื่มการทำอาหารและสุขอนามัยไปจนถึงการทำการเกษตรและการประกอบอาชีพเพื่อคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงชุมชนจึงต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงและดูแลน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท. News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สามารถปรารถนา
1: สามารถ
2: ใจดีท่องอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลย
1: ก็ใจดีจะท่องคำว่าสามารถไงล่ะ
2: แล้วทำไมใจดีท่องว่าสามารถล่ะ
1: ก็คำว่าสามารถเขียนเป็นสามารถถ้าไม่ท่องจำแบบนี้ก็จะเขียนไม่ถูก
2: แล้วยังมีคำอื่นอีกไหมนะที่อ่านกับเขียนไม่ตรงกันแบบนี
0: ้มีสิจ๊ะอย่างคำว่าปรารถนาก็จะเขียนเป็นปรารถนาจ้ะ
1: แปลกจังเลยนะคะเขียนกับอ่านไม่เห็นตรงกันเลย
0: ใช่จ้ะคำบางคำเขียนกับอ่านไม่ตรงกันต้องท่องจำให้แม่นจะได้เขียนไม่ผิดอ่านก็ไม่ผิดไงจ๊ะ
1: ก็เพราะแบบนี้ล่ะค่ะใจดีเลยต้องมานั่งท่องจำอยู่แบบนี้จะได้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องยังไงล่ะคะ
0: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

แชร์หมดเลยฟาดเลยแชร์หมดเลยเริ่มข้าหมดแล้วฟันว่าเปย์ล้อท่อหมดเลยในฝันเสือกเปียกอีก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นราธิวาสเปิดงานบาราเทล2569ดึงนักวิ่งกว่า500ชีวิตเข้าร่วมชูนาขั้นบันไดบ้านยาเดะกระตุ้นท่องเที่ยวอเมซอนเมืองไทยจังหวัดนราธิวาสเปิดฉากกิจกรรมเดินวิ่งมาราเทลประจำปีงบประมาณ2569อย่างเป็นทางการณโครงการนาขั้นบันไดบ้านยาเดะตำบลมามงอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่โดยในพิธีเปิดมีนายพิชิตรุ่งประเสริฐนายอำเภอสุขิรินเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬาและภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักนายอำเภอสุขีรินเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์โครงการนาขั้นบันไดอันเนื่องมาจากพระราชดำริชุมชนบ้านยาเดะให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านกิจกรรมกีฬาโดยพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าเขาน้ำตกและทะเลหมอกจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอเมซอนเมืองไทยอีกทั้งยังมีที่พักโฮมสเตย์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวการจัดงานครั้งนี้นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2569ของจังหวัดนราธิวาสเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่และใช้ศักยภาพรวมถึงทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้ภายในงานมีนักกีฬาที่ลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลจำนวน582คนซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะทางได้แก่ระยะทาง10กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน353คนระยะทาง25กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน171คนและระยะทาง35กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน58คน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนหนูเจ็บนะเฮ้ยขาดทุนอีกแล้วเฮ้ยอะไรกันนักกันหนาเนี่ยแค่นี้ก็จะหมดตัวอยู่แล้วเฮ้ยลูกเอ้ยแม่เองอ่ะเพิ่งได้เงินมาใช่ป่ะพ่อขอก่อนดิ
13: หนูไม่มีหรอกพ
12: ่อเฮ้ยเองไม่ต้องมาโกหกเลยไปซ่อนเงินไว้ที่ไหนวะไอ้ลูกไม่รักดีวันนี้จะตีเองให้ตายไปเลยนี่อยู่ไหนเอามา
14: หยุดก่อนค่ะคุณพ่อกำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะคะพ่อแม่สามารถตีเพื่อสั่งสอนบุตรได้แต่ถ้าตีโดยเจตนาทำร้ายหรือมุ่งประสงค์จะให้บุตรเป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจตามกฎหมายคุ้มครองเด็กถือว่าเป็นการกระทำทารุณกรรมต่อเด็กมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินเลยนะคะสมัยนี้เขาไม่สนับสนุนความรุนแรงกันแล้วนะคะผู้ที่พบเห็นการทารุณกรรมหรือล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กอย่าลืมโทรแจ้ง1300นะคะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
15: สมาธิปัญญาซึ่งคอยกำกับอยู่อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการอยู่ข้อวัดปฏิบัติจึงจะดูงามกับใจของตนเองไม่ใช่ปล่อยให้ความง่วงเหงาห้าวนอนมันครอบงำจนไม่รู้ว่าตัวเราเป็นใครจนไม่รู้ว่าเราอยู่ได้อย่างไรจนไม่รู้ว่าเราเป็นไปได้อย่างไรตั้งใจบวชในศาสนาแล้วยังไม่เห็นอนิสงส์ของการบวชตั้งใจศึกษาข้อวัดปฏิบัติยังไม่เห็นอนิสงส์ของการศึกษาข้อวัดปฏิบัติตั้งใจจะอยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนายังไม่เห็นอนิสงส์ของการอยู่วัดวาในศาสนากับกลายเป็นเรื่องของการเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นเวรเห็นภัยในเรื่องของคนอื่นแทนที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยในเรื่องของใจเจ้าของที่จะออกจากสิ่งเหล่านั้นก็กลับตรงกันข้ามกลับไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยจากบุคคลอื่นนั่นจึงไม่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมนั่นจึงไม่ชอบด้วยเหตุผลของใจที่ต้องฝึกต้องฝืนต้องข่มการมาปฏิบัติเพื่อต้องการเห็นชัดเจนกับใจ การมาฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติเพื่อต้องการเห็นความแจ่มชัดของใจหากต้องอยู่ต่อไปก็อยู่อย่างคนที่เป็นที่ยอมรับของมนุษย์และเทวดาหากต้องเกิดใหม่ก็เกิดได้ไม่ถึง7ชาติอย่างมากก็7ชาติหรือว่า3ชาติชาติสุดท้ายเป็นเรื่องของการฝึกการปฏิบัติทั้งนั้นเมื่อเราไม่ปล่อยให้ชีวิตนี้เป็นหมันเปล่าประโยชน์การเกิดของเราก็เห็นทุกข์เห็นโทษอย่างแท้จริงเห็นได้ในลักษณะเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆเมื่อรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้การจะงดการจะเว้นการจะละการจะเลิกการจะเพิกถอนจึงเป็นสิ่งที่ง่ายกับสิ่งที่ปฏิบัติเมื่อเป็นสิ่งที่ง่ายในภาคปฏิบัติธรรมก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานการที่เราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดมรรคเกิดผลในลักษณะของตนที่เป็นชิ้นเป็นธรรมในกล่าวเบื้องต้นว่าไม่เพ่งโทษไม่จับผิดไม่กล่าวร้ายไม่ใส่ร้ายให้บุคคลอื่นต้องเสียหลักคลาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมนั้นคือธรรมที่บริสุทธิ์ออกจากใจกล่าวว่าเป็นสมณะในภาคปฏิบัติที่แท้จริงถึงว่ามีสมณะที่ปรากฏได้จากใจของตนเป็นอยู่อย่างนั้นอาศัยการฝึกการปฏิบัติที่แท้จริงจึงพยายามพอจะงดพอจะเว้นพอจะห่างไกลได้โดยอุบายหนึ่งอุบายใดก็พึงงดพึงเว้นพึงลดพึงละด้วยอุบายหนึ่งอุบายนั้นอันเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งอย่างที่มีอยู่ข้อปฏิบัติที่เบาฝืนได้ข่มได้ทนได้จนรู้ว่าค่าของการกินการนอนนั่นเป็นความหมายของใจที่ต้องข่มต้องฝืนนิวรณ์ของใจเจ้าของไม่ใช่ปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดที่อยากแสดงออกธรรมจึงบอกว่านั่นคือเหตุผลของการรักษาไว้ได้ความเจริญในภาคปฏิบัติที่เราอยู่กันมาตั้งแต่หัวค่ำมาก็พอจะเห็นข้อวัดปฏิบัติคือความแตกต่างอายุบ้านอยู่วัดเป็นลักษณะแตกต่างกันคนละโยชน์อยู่วัดนั้นได้บารมีธรรม10เพลอได้30โดยไม่ต้องมีอะไรมากมายที่เพียงแต่ตั้งใจจะหลีกจะเล่นตั้งใจจะงดจะเว้นตั้งใจจะละตั้งใจจะมาถือข้อวัดปฏิบัติอันเกิดโดยทานโดยศีลโดยเนกขัมมะโดยปัญญาวิริยะสัจจะขันติเมตตาอุเบกขาเป็นบารมีธรรมที่จูงใจเราอยู่ทุกสิ่งอย่างที่ค่อยฝึกค่อยฝนที่ค่อยกัดค่อยกล่าวนั้นจึงเห็นว่าบารมีธรรมเกิดด้วยในลักษณะอย่างนี้ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีที่ฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีเพราะการอยู่ออกมาถือปฏิบัติวัดวาในศาสนาอย่างนี้จึงบุญบารมีเพิ่มขึ้นทุกอุบายทุกวิธีทางเริ่มจากตัดใจและวางได้จากการอยู่ของเรือนย่อมเห็นเพศพรหมจรรย์ของตนเองบริสุทธิ์ย่อมรู้ได้ว่าเพศพรหมจรรย์ของตนเองบริสุทธิ์เมื่อมาฝึกมาปฏิบัติจึงรู้ชัดแจ่มแจ้งกับใจของตนมากขึ้นว่าเพศพรหมจรรย์ของเราได้บริสุทธิ์ผุดพองเพศพรหมจรรย์ของเราบริสุทธิ์แล้วเราถึงบอกถือข้อวัดปฏิบัติในเวลาที่เขานอนกันออกมานั่งภาวนาในขณะที่เขาหลับกันเราก็มานั่งภาวนาในขณะที่เขาสลบสไลด์กันเราก็ทำความภาคความเพียรยืนเดินนั่งนอนฟังธรรมในภาคปฏิบัติที่กล่าวว่ามีหลักคือตัวปัญญาที่กำหนดได้ด้วยความเข้าใจปัญญารู้ได้ในการใดว่าสังขารเป็นทุกข์สังขารไม่เที่ยงสังขารบังคับไม่ได้การนั้นเป็นลักษณะของความบริสุทธิ์ของผู้มีปัญญาการฝึกอบรมมาจึงมีเหตุแห่งความเข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกพิจารณาในกฎเกณฑ์ของสิ่งเหล่านี้อยู่เนืองๆพิจารณาในกฎเกณฑ์ของสิ่งเหล่านี้อยู่เนืองๆจึงจะรู้เรื่องของศีลของธรรมจึงจะรู้เรื่องของมรรคของผลในภาคปฏิบัติของตนที่เคี่ยวเข็นอยู่อย่างต่อเนื่องธรรมก็จะปรากฏขึ้นกับใจของการฝึกการปฏิบัติสิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญที่จะยกฐานะทางด้านจิตใจสิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญยิ่งในการที่จะยกฐานะทางด้านจิตใจมีสถานที่มีคำสอนมีครูบาอาจารย์มีผู้ฟังเป็นเรื่องที่ขัดเกลาจิตใจของตนได้ถ้าอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ก็อย่างที่ว่านั่นแหละ ก็หาความวิเศษวิโสจากสิ่งเหล่านั้นได้ยากและความเข้าใจได้อย่างนี้จึงบอกว่าการอยู่ใกล้ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีหลักมีฐานคือที่บุคคลชุมชนมีส่วนสำคัญของการยกเหตุยกผลมาอธิบายด้วยตนเองได้ทำให้เรารู้ทางไปทางอยู่ทางรู้ทางหนีมีฐานะของการละการวางในสิ่งที่รู้ในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่สัมผัสไม่ไปเกาะไปยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นธรรมะปฏิบัติก็ชี้ชัดลงในใจของตนธรรมะปฏิบัติก็ชอบโดยเหตุผลของใจตนที่มีอยู่ความจริงอย่างนี้จึงเป็นธรรมกับทุกสิ่งอย่างข้อวัดปฏิบัติจึงแจ่มแจ้งอยู่กับใจที่มีอยู่ฝึกฝนอบรมมาก็จึงเห็นเนตรแห่งความแตกต่างว่าอยู่บ้านอยู่วัดถือเนกขัมมะปฏิบัติได้ความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางด้านจิตใจสิ่งที่บ่งบอกจึงไม่หลงตนลืมตัวไม่มัวเมาในสิ่งที่เราได้มาเป็นอยู่ตัวอัตตาคือตัวเราก็จะไม่หลงตนลืมตัวในสิ่งเหล่านี้แม้จะอยู่ในฐานะอย่างไรสภาวะเช่นอะไรพึงยอมรับฐานะสภาวะความจริงของตนคือธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นคือไม่มากไม่น้อยไม่หนักไม่หนาอะไรที่เราจะยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นความจริงในใจก็จะบ่งบอกชี้ชัดเห็นชัดอยู่ในลักษณะอย่างนี้การเกิดขึ้นของมรรคของผลการเกิดขึ้นของคำว่าวิมุตติหลุดพ้นจึงเป็นเหตุแห่งศีลแห่งธรรมกับใจการแสดงออกใดๆจึงเป็นคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อว่าโดยส่วนแห่งความเป็นจริงคือธรรมก็พึงอย่างมรรคอย่างผลอย่างภาคปฏิบัติของตนให้หลุดให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลที่มีอยู่ทำโดยความหมายมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงหมดต่อหน้าครูบาอาจารย์ยังขนาดนี้ท่านรับหลังจะดูอย่างไรถึงหมดต่อหน้าอย่างนี้รับหลังจะอย่างไรถ้าไม่แน่จริงก็หลับตั้งแต่ยกแรกนั่นแหละนี่พอมีหลักมีฐานมีหมู่มีคณะมีสิ่งแวดล้อมต้องผลักดันให้เราต้องทนต้องอดมีกำลังของการฝึกฝนจนได้มรรคได้ผลที่แท้จริงว่าทรงฌานได้ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าทนดูทนรู้ทนฝืนทนข่มทนจนเกิดความชี้ชัดเห็นชัดลงไปในใจของตนความละเอียดของญาณก็ปรากฏด้วยอำนาจของความอดทนความละเอียดของธรรมก็ปรากฏด้วยอำนาจของความเมตตาภาคปฏิบัติที่ได้ฝึกและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นธรรมกับใจขออนุโมทนาในภาคปฏิบัติที่พยายามเกี่ยวเข็นที่พยายามถากถางที่พยายามขุดคุยให้ได้แก่นแท้ของศาสนาทุกอุบายทุกวิธีทางซึ่งตาดูหูฟังใจรับรู้เห็นความจริงคำสัตย์ในใจของตนมาเพื่อลดมาเพื่อละมา

อย่างเดียวกันคือคำว่าวิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งที่ต้องเกาะต้องยึดเห็นทุกข์เห็นโทษกับสิ่งที่ต้องเกาะต้องยึดธรรมก็ปรากฏเป็นธรรมกับใจในลักษณะอย่างนี้ตอนนี้ไปจงตั้งใจพร้อมกันไหว้พระสวดมนต์ภาคเช้าถึงเลื่อนก่อนกำหนดครึ่งชั่วโมงตามปกติสี่ทีสี่ครึ่งเนื่องจากญาติโยม200กว่าคนขึ้นไปต้องใช้เวลาเมื่อก่อนมี100กว่าคนพรรษานี้ก็200กว่าคนตลอดอย่างต่อเนื่องให้เวลาสำหรับการเปลี่ยนอิริยาบถและทำกิจส่วนตัวพอสำหรับเวลาที่เราจะอยู่จะมาจะไปตามปกติเราก็รู้อยู่ว่าเช้า6โมงเช้า6โมงครึ่งเราก็จะใส่บาตรถ้าฟ้าฝนไม่ตกก็เดินถ้าฝนตกก็ไม่มีอย่างน้อยเราเข้าใจคำว่าอัตตาอัตตาหมายถึงชีวิตจิตใจกายกับใจก็เรียกว่าอัตตาถ้าภาษาธรรมะเรียกว่ารูปกับนามถ้าพิจารณาด้วยความสาโลกสกลโลกนิยมกันแล้วสากลในโลกนี้นิยมก็เรียกว่ากายกับใจอันนี้คือลักษณะของเพราะไม่ได้ดังใจเพราะไม่เป็นดังที่ตั้งใจไว้เมื่อไม่ได้และไม่เป็นดังที่ตั้งใจไว้ย่อมเสียความรู้สึกเป็นธรรมดานี่คืออำนาจของปุถุชนที่มีอยู่ที่พระองค์ตรัสว่ายัมปิชังรัปฏิตัมปิทุกขังสิ่งที่หวังไม่ได้อย่างใจถือว่าเป็นทุกข์การตั้งใจที่จะสร้างคุณงามความดีแม้เป็นสิ่งที่ชอบทำแล้วก็ยังไม่ได้ดังใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพึงรู้ได้โดยตนเองว่าไม่ง่ายดังที่ตั้งใจไม่สะดวกดังที่ตั้งใจเส้นทางที่ไม่ราบรื่นและราบเรียบฉันใดชีวิตจริงที่เราตั้งใจก็เป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติของเราถึงบวชพิจารณาคือทำความเข้าใจว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาจึงกล่าวว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนของแต่ละท่านซึ่งกล่าวว่าหลักภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านอันทรงมรรคทรงผลทรงไว้ซึ่งความจริงของตนดูว่ามีเหตุมีผลดูว่าเป็นศีลเป็นธรรมดูว่าเป็นคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่ซึ่งกล่าวโดยความเข้าใจซึ่งกล่าวโดยคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปจึงกำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้การกำหนดอยู่ทุกวาระจิตการทำความเข้าใจได้อยู่ทุกวาระการนึกคิดของตนเองย่อมได้เหตุแห่งการปรุงแต่งของจิตย่อมได้เหตุแห่งการปรุงแต่งของจิตจึงกำหนดได้ในเหตุจึงกำหนดได้ในผลในภาคปฏิบัติของตนที่มีอยู่ซึ่งกล่าวด้วยความรู้ความเข้าใจเรียกว่ากำหนดในเหตุในความจริงที่ปรากฏการนึกคิดการปรุงแต่งของจิตมีได้ทุกเรื่องทุกอย่างเกิดได้ทุกเรื่องทุกอย่างแต่ความที่เราเข้าใจและรู้ทันเหตุนั้นๆผลนั้นๆทำให้เรานั้นไม่ยึดติดทำให้เราคลายออกจากผิดถูกจากชั่วดีกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเหตุของการตามระวังรักษาจิตเมื่อตามระวังรักษาจิตก็เห็นความเป็นอิสระในจิตตัวเองคืออารมณ์เกาะอารมณ์ยึด
อารมณ์ผูกพัน

0: เบาบางและจืดจางลงไปตามลำดับความจริงคือธรรมนั้นเป็นลักษณะอย่างนี้ในทางปฏิบัติอันเป็นหลักศีลหลักธรรมอันเป็นหลักของความจริงเป็นอย่างนี้พึงน้อมนำพึงน้อมนึกความมีเหตุผลให้ปรากฏขึ้นกับใจพึงยังความจริงให้ปรากฏขึ้นกับใจยังความเป็นธรรมให้ปรากฏขึ้นกับใจน้อมนึกน้อมนำเอาธรรมะคือความจริงที่เป็นศีลเป็นสัตว์ให้เกิดขึ้นกับใจส่วนแห่งข้อวัดปฏิบัตินั้นมีอยู่กับใจส่วนแห่งธรรมนั้นเกิดอยู่กับใจซึ่งกำหนดได้ในลักษณะตามดูตามรู้ตามสังเกตด้วยเหตุทุกข์อย่างไรเหตุสุขอย่างไรปัจจัยที่ปรุงแต่งให้ต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมที่ปรุงแต่งต้องให้เป็นอย่างนั้นก็พึงกำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้รู้ได้เข้าใจรู้ชัดเข้าใจว่าการปรุงแต่งของจิตมีฐานะเป็นอย่างไรไปยึดอะไรไปติดอะไรไปคล้องแวะอะไรมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องการมากไปกว่าความจริงคือธรรมหากไม่เห็นธรรมตามความเป็นจริงสิ่งที่ต้องการก็เป็นทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดความจริงนั้นก็ไม่เกิดขึ้นกับใจหากไม่สาวถึงเหตุอย่างละเอียดและท่องแท้โดยความจริงแล้วยากยิ่งที่จะเห็นธรรมในใจของตนอยากยิ่งที่จะรู้มรรครู้ผลในใจของตนก็กลายเป็นเรื่องเอาสิ่งอื่นใดซึ่งไม่ชอบโดยธรรมโดยวินัยด้วยเหตุผลที่ยังใจให้ดีขึ้นได้มาเป็นเครื่องอยู่ของใจเลยกลายเป็นเครื่องทนทุกข์ทรมานของใจเลยกลายเป็นเรื่องกลุ้มใจเลยกลายเป็นเรื่องไม่สบายใจเลยกลายเป็นเรื่องที่ทนทุกข์ทรมานเหตุของธรรมเหตุของศีลเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อมากำหนดระลึกรู้เมื่อมากำหนดทำความเข้าใจได้อยู่อย่างนี้ถึงรู้ตื่นลึกนะบางหยาบละเอียดปานกลางสุขุมเยือกเย็นอันจะยังเหตุผลคือความจริงให้ปรากฏขึ้นกับใจฝึกเพียรพยายามตั้งไว้ฝึกอยู่พยายามอยู่กำหนดได้อยู่ความจริงคือทำในใจค่อยๆละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งอย่างในแนวของการฝึกการปฏิบัติในแนวของการลดการละการเลิกการเพิกถอนส่วนแห่งธรรมมันเกิดขึ้นจากใจส่วนแห่งศีลนั้นเกิดขึ้นจากใจในทางปฏิบัติเพิ่งเห็นจริงเห็นจังกับใจในทางปฏิบัติเพิ่งเห็นแจ้งเห็นชัดกับใจความจริงนั้นก็จะทรงเหตุทรงผลทรงความเป็นธรรมไว้ทุกสิ่งอย่างส่วนแห่งธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้กำหนดได้กำหนดอยู่กำหนดรู้กำหนดเพื่อละเพื่อเลิกเพื่อถอนถ่ายถอนความรู้สึกที่ขาดสติเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเอาผิดเอาถูกจนกลายเป็นเรื่องของความทนทุกข์ทรมานจนกลายเป็นเรื่องของการวางไม่ลงปลงไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ไม่ชอบโดยศีลโดยธรรมในข้อพึงปฏิบัติพึงไม่ควรเข้าไปยึดที่ใดเข้าไปยึดอยู่ถืออยู่กำหนดไว้อยู่ขึ้นชื่อว่าทุกข์เป็นอันต้องมีแต่ว่าไม่มีทุกข์ก็คงไม่มีในลักษณะดูรู้แล้วก็เข้าใจวางไว้ได้เป็นความดีของใจที่มีเหตุมีผลเป็นความดีของใจที่ชอบด้วยเหตุด้วยผลทำกับใจนั้นมีลักษณะดูรู้อยู่เป็นอย่างนี้ทำกับใจดูรู้อยู่เป็นลักษณะอย่างนี้ หยาบตรงไหนละเอียดอย่างไรสุขุมอย่างไรเยือกเย็นอย่างไรความในใจของเรานะมีหลักมีฐานความในใจของเรานะมีเหตุมีผลความในใจของเราทุกคนนั้นเป็นหลักที่กังวานอยู่ในใจที่มีเหตุผลเพียงพอข้อพึงปฏิบัติพึงรู้เด่นเห็นชัดข้อพึงปฏิบัติพึงรู้ได้เข้าใจชัดว่าหยาบละเอียดชั่วดีปานกลางที่ปรากฏอยู่กับใจของเราที่เราเผลอที่เราขาดสติที่เราเป็นทุกข์ที่เราเป็นร้อนนั่นเพราะอำนาจของการขาดสติพอขาดสติแล้วก็เกิดความกังวลกระวายภายในจิตของตนเองถ้าดูแล้วเหมือนกับหลักไม่แน่นหลักไม่อยู่เสาหลักไม่ดีก็กลายเป็นเรื่องของการโยกได้ไว้ได้มันเป็นเรื่องของการโยกได้ไว้ได้ความจริงคือธรรมก็ค่อยเสื่อมลงใครขาดความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำคำที่พูดยังไม่เชื่อแนวเหตุดีผลต้องดีเหตุดีผลต้องดีเมื่อไม่เชื่ออย่างดีจิตนั้นก็ตกลงไปตามอำนาจความต่ำถึงบอกว่าบุญยังไม่ผลก็อย่าพึ่งด่วนว่าบุญยังไม่ผลบาปยังไม่ผลอย่าคิดว่าบาปยังไม่ผลส่วนที่ออกมาจากใจของแต่ละคนนั้นเป็นส่วนบาปส่วนบุญที่รู้อยู่แก่ใจใครเล่าจะไปรู้ดีมากกว่าตนเองเมื่อเราตั้งใจกำหนดในเหตุประกอบปัจจัยได้ดีแล้วสิ่งที่ออกมาน่ะเป็นผลที่คงอยู่คงเส้นคงวาสิ่งที่ออกมาน่ะคงอยู่เป็นผลคงเส้นคงวาการประกาศศาสนาซึ่งออกมาจากใจของเราก็จะดูมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในใจของตนซึ่งจะกล่าวโดยหลักก็ได้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้ซึ่งไม่หวั่นไหวไม่สะทกไม่สะท้านไม่เหตุอื่นการใดที่เกิดอยู่กับใจเป็นผู้ไม่หวั่นไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงอุปมาเหมือนเสาศิลาของพระเจ้าโศกถึงบอกทนได้นานทนได้อยู่ไม่มีโยกไม่มีคลอนหากจะสึกจะกรอนและแตกสลายนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องของการหวั่นไหวโยกคลอนเอ็นเอียงนั้นไม่มีเพราะอะไรเพราะฝังลึกความมีอำนาจของธรรมคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่เรากำหนดได้ในเหตุที่ปรากฏโดยทั่วไปที่เราตั้งใจแล้วย่อมได้เหตุแห่งธรรมย่อมได้เหตุแห่งธรรมเป็นอย่างเดียวกันหมดย่อมได้เหตุแห่งธรรมคือความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดเพราะเรากำหนดอยู่กำหนดรู้กำหนดได้ในความจริงนั้นนั้นที่ปรากฏอยู่กับใจเหตุแห่งธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ที่บอกทั้งเกี่ยวทั้งเข็นทั้งฝึกทั้งขัดทั้งเกลาก็ตามดูตามรู้ตามระวังตามรักษาใจของเราให้อยู่เป็นหลักเป็นฐานไม่เกิดความหวั่นไหวในสิ่งที่กล่าวว่ายังไม่ผลแม้แต่สิ่งที่ให้ผลแล้วก็ยังไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่ให้ผลธรรมนั้นจึงปรากฏเป็นหลักเป็นฐานกับใจข้อวัดปฏิบัติของทุกคนจึงชอบโดยธรรมความตั้งใจจึงชอบด้วยเหตุผลการยึดถือหลักข้อวัดปฏิบัติอันดีงามจึงชอบทำทุกสิ่งอย่างความจริงใจความตั้งใจจริงเมื่อความจริงใจตั้งใจจริงฝึกจริงทำจริงทำถึงชอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งอย่างก็เชื่อว่าเป็นกลางในทุกสิ่งอย่างในส่วนของธรรมของศีลมีลักษณะเป็นอย่างนี้จะวันละตรงนี้วางตรงนี้ลดตรงนี้เพิกถอนตรงนี้ความไม่หวั่นไหวในใจของเราก็ปรากฏขึ้นตรงนี้ในทางที่กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติอันชอบด้วยหลักฐานและเหตุผลเพียงพอในความตั้งใจที่มีอยู่จึงเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าทำเหตุแห่งธรรมให้ปรากฏขึ้นกับใจเพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ธรรมจึงกลายเป็นเรื่องของความรอบรู้ละเอียดและสุขุมธรรมจึงกลายเป็นเรื่องของสิ่งที่ชอบได้ทำโดยเหตุผลเพียงพอในภาคปฏิบัติความจริงชัดจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้อาศัยคำสัตย์คำจริงอาศัยความตั้งใจจริงฝึกจริงเพียรจริงพยายามจริง จึงยังเหตุแห่งศีลแห่งธรรมไม่ปรากฏขึ้นกับทุกสิ่งอย่างธรรมโดยความหมายจึงเป็นธรรมได้ในลักษณะอย่างนี้จึงบอกฝึกจริงทำจริงเพียรจริงตั้งใจจริง สิ่งที่ออกมาเป็นธรรม สิ่งที่ออกมาเป็นมรรคเป็นผลสิ่งที่ออกมาเป็นทางที่นำตนของตนในหลุดในพ้นในข้อพึงปฏิบัติท่านชอบด้วยเหตุผลของธรรมมีลักษณะดูออกเข้าใจได้ความจริงนั้นจึงเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งอย่างที่ได้ฝึกที่ได้ปฏิบัติที่ได้เคี่ยวได้เข็นที่ได้ขัดเกลาตัวเองด้วยเหตุผลของศีลของธรรมเชื่อมั่นว่าสนิมเกิดแต่เหล็กทำเหล็กให้สึกให้กร่อนความจริงของธรรมนี้เกิดขึ้นจากใจแล้วมีลักษณะรู้ชัดเห็นชัดอย่างนี้พอตั้งใจสิ่งใดแล้วก็ไม่หวั่นไหวพอตั้งใจสิ่งใดก็เห็นเหตุแห่งธรรมกับสิ่งนั้นพอวัดปฏิบัติของเราจึงเห็นเหตุแห่งความจริงสิ่งนั้นจะว่าคงไว้อยู่เสมอต้นเสมอปลายรู้จะได้อยู่โดยความหมายคงเส้นคงวาในแนวของการฝึกการปฏิบัติจึงบอกหยาบละเอียดสุขุมในใจของตนซึ่งชอบด้วยเหตุและผลของธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปพอฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่มากเข้ามากเข้าจึงมีคำถามคำตอบที่ตรงต่อความตั้งใจว่าเหตุมีผลมีบาปมีบุญมีชั่วมีดีมีสิ่งที่ออกมาจากใจน่ะเป็นธรรมทั้งหมดเมื่อเราตั้งใจทำตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติถ้าตั้งใจจะลดตั้งใจจะละตั้งใจจะเพิกถอนทิฏฐิมานะออกจากยึดติดในใจของตนเองเหตุผลของธรรมค่อยๆปรากฏขึ้นกับใจทุกสิ่งอย่างถึงกล่าวว่าธาตุที่บริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องมีความเป็นหนึ่งอยู่กับใจทุกสิ่งอย่างเรียกว่าตามระวังรักษาเมื่อตั้งใจดีแล้วตามระวังรักษาเมื่อตั้งใจดีแล้วอุปมาเหมือนการก่อสร้างเมื่อเสร็จแล้วต้องตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะคุ้มค่ากับการอยู่การมีการเป็นการได้ถ้าการก่อสร้างเสร็จแล้วไม่ดูแลรักษาไม่เอาใจใส่ไม่สนใจก็ย่อมยังประโยชน์ให้น้อยลงได้ชั้นใดคุณงามความดีของใจที่อุตส่าห์สั่งสมอบรมมาด้วยดีตลอดถ้าไม่เอาใจใส่สนใจตามระวังรักษาอย่างต่อเนื่องยากที่จะมีดีที่คงเส้นคงวายากที่จะได้ดีคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายความหมายนี้จึงเป็นธรรมกับใจอยู่ทุกสิ่งอย่างในข้อพึงปฏิบัติพึงเป็นจริงอย่างนี้พึงรู้จริงอย่างนี้พึงเข้าใจจริงได้ในลักษณะอย่างนี้ถ้าบอกนิ่งสงบแล้วก็เย็นนิ่งแล้วก็สงบเย็นลงเห็นเหตุแห่งความจริงที่ปรากฏได้กับใจของตนรู้ในเหตุรู้ในผลที่ปรากฏอยู่กับใจของตนหลักฐานที่คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายนั้นปรากฏอยู่ที่ใจของตนธรรมานะธรรมานุธรรมปฏิบัติการสมควรแก่ศีลแก่ธรรมนั้นปรากฏอยู่ที่ใจของตนโดยหลักเหตุหลักผลเป็นธรรมได้ทุกสิ่งทุกอย่างในทางปฏิบัติเป็นลักษณะอย่างนี้ในทางปฏิบัติเข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าอยู่คงเส้นคงวาอยู่เสมอต้นเสมอปลายอยู่ด้วยความไม่หวั่นไหวในธรรมที่เกิดอยู่กับใจธาตุแท้ของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้โดยส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติถึงบอกไม่แย้งไม่ขัดไม่คล้องไม่เศร้ามองไม่ขุ่นมัวเข้ามารู้ตัวรู้ตนรู้เขารู้เรานั้นเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งอย่างข้อวันปฏิบัตินั้นจึงชอบโดยเหตุผลเป็นลักษณะอย่างนี้เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ฟื้นอยู่คมอยู่ทนอยู่อดอยู่พอที่สุดของธรรมออกมามีลักษณะเฉยกับความจริงนั้นๆที่ปรากฏไม่หวั่นไหวนี่ฐานะคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายความไม่กำเริบของใจนั้นเป็นธรรมแท้เป็นเนื้อหาสาระของธรรมที่ปรากฏอยู่ที่ใจจะมีอื่นใดเข้ามาแทรกในใจเราก็ไม่หวั่นไหวแม้จะมีเหตุอื่นใดที่เข้ามาแทรกอยู่ในหัวใจของตนก็ไม่หวั่นไหวธ ธรรมซึ่งกล่าวโดยเหตุและผลเป็นความจริงคำสัตย์หลักปฏิบัติย่อมเป็นขัดเป็นสิ่งที่แย้งขัดได้ทุกสิ่งอย่างความเข้าใจและความในใจของเรานั้นปรากฏเป็นหลักเป็นฐานเป็นมรรคเป็นผลว่าวิมุตติหลุดพ้นน่ะมีความจริงคำสัตย์เป็นอย่างนี้อาศัยความตั้งใจอาศัยความจริงใจอาศัยหลักปฏิบัติอันชอบธรรมด้วยเหตุผลเพียงพอถึงตั้งมั่นอยู่ในภาคปฏิบัติที่แท้จริงอาศัยการหยุดดูหยุดรู้หยุดทำความเข้าใจอันนิ่งและสงบลงได้ความจริงคือธรรมนั้นย่อมปรากฏได้กับทุกสิ่งอย่างยิ่งฝึกยิ่งปฏิบัติยิ่งขัดยิ่งเกลายิ่งได้เหตุแห่งความเป็นธรรมที่ปรากฏขึ้นกับใจทุกสิ่งอย่างมีฐานะของการเฉยได้วางได้กับความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะความตั้งมั่นโดยความตั้งใจดีตามระวังรักษาอย่างต่อเนื่องจึงรู้เรื่องว่าเหตุแห่งธรรมปัจจัยแห่งธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ยิ่งฝึกยิ่งฝนยิ่งขัดยิ่งเกลายิ่งทำให้เราเป็นคนไม่หวั่นไหวยิ่งทำให้เราเป็นคนที่ไม่สะทกสะท้านเพราะตาดูหูฟังใจรับรู้เกิดความอย่างถึงซึ่งความจริงนั้นๆด้วยเหตุนั้นจึงเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นอย่างนั้นฐานะของการวางได้จึงปรากฏในภาคปฏิบัติความทุกโศกโรคภัยในใจของตนจึงไม่มีเหตุผลที่จะบีบคั้นหัวใจการวางไว้ในฐานะของความรู้ความเข้าใจจึงปรากฏชอบด้วยธรรมเป็นอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติที่เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ฝึกอยู่ฝืนอยู่ข่มอยู่ทนอยู่สิ่งที่กล่าวว่ารู้ได้จริงถึงบอกเข้าใจได้จริงหยาบละเอียดปานกลางสุขุมมีความจริงเป็นอย่างนี้อาศัยการฝึกจริงทำจริงปฏิบัติจริงเพียรจริงหวังในเหตุผลของธรรมที่ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานย่อมได้ภาคปฏิบัติที่แท้จริงจากใจที่ฝึกและปฏิบัติความเข้าใจจริงชอบในธรรมด้วยวินัยเป็นอย่างนี้เมื่อการฝึกฝนการอบรมการบ่มใจของตนซึ่งชอบโดยเหตุผลเพียงพอในข้อปฏิบัติอันจะพึงชอบในศีลด้วยธรรมอันจะพึงชอบโดยเหตุโดยผลที่ตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติว่าลดตรงนี้ละตรงนี้แล้วก็วางไว้ตรงนี้ฐานะของความรู้ความเข้าใจจึงปรากฏเป็นอย่างนี้จิตเมื่อน้อมไปสู่คุณงามความดีจิตเมื่อน้อมเข้าไปสู่คุณงามความดีความจริงในใจนั้นก็ปรากฏออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ฝึกอยู่ฟื้นอยู่แล้วก็คมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจจึงเป็นธรรมได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยข้อวัดปฏิบัติอันดีงามคงเส้นคงวาจึงดูง่ายดูสะดวกดูสบายในความตั้งใจที่ฝึกฝนอบรมบ่มใจของตนตามระวังรักษาอย่างต่อเนื่องเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องสิ่งที่กล่าวว่ารู้เรื่องเหตุแห่งศีลแห่งธรรมจึงปรากฏเป็นอันเดียวกันหมดความกำเริบของใจนั้นไม่ปรากฏมีฐานะของตาดูหูฟังใจรับรู้ยอมรับเหตุผลที่เกิดอยู่กับใจทุกสิ่งอย่างที่มีอยู่ธรรมซึ่งกล่าวโดยหลักปฏิบัติเป็นความจริงคำสัตย์เป็นอย่างนี้ที่ต้องฝึกต้องฝนต้องขัดต้องเกลาที่ต้องถากถางขัดเกลาตัวเรานั้นธรรมนั้นจึงละเอียดและสุขุมเกิดขึ้นอย่างนี้ความเข้าใจของเรานั้นจึงเยือกเย็นเป็นอย่างนี้ยิ่งฝึกยิ่งฝนยิ่งขัดยิ่งเกลายิ่งถากถางตัวเราได้มากเท่าไหร่ความจริงของธรรมยิ่งละเอียดมากเท่านั้นความเป็นธรรมในใจของเรายิ่งสุขุมมากขึ้นเท่านั้นโดยหลักปฏิบัติพึงรู้เด่นเห็นชัดโดยหลักปฏิบัติพึงรู้ได้เข้าใจชัดเป็นอย่างนี้ฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ฝืนอยู่ข่มอยู่ทนอยู่อดอยู่จึงรู้ตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดปานกลางที่กล่าวว่าเป็นธรรมที่กล่าวเป็นมรรคเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลกับใจที่น้อมนำเพื่อยังธรรมคือความจริงให้ปรากฏขึ้นกับใจทุกสิ่งอย่างให้ทางปฏิบัติถึงชี้ชัดเห็นชัดเป็นอย่างนี้พอตั้งใจแล้วถึงบอกกำหนดอะไรมันก็สว่างมันโปร่งหายกังวลหน้ากังวลหลังจิตมันสงบลงไปความสว่างกระจ่างแจ้งในใจของเรามันถึงบอกมีลักษณะอธิบายได้ทุกเหตุทุกผลที่ปรากฏอยู่กับใจของตนวางอดีตวางอนาคตมีปัจจุบันที่สว่างอยู่กับใจของตนเหตุผลที่รองรับได้ยอมรับได้ก็ปรากฏเป็นลักษณะอย่างนี้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
2: เอามานั่งพร้อมแล้วก็ต่อไปก็จะได้พูดธรรมะให้เราท่านทั้งหลายฟังพอเปิดดับสติปัญญานะธรรมะก็คือธรรมดาธรรมชาตินี่แหละธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เขียนออกจากนี่แหละจะนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้ฟังที่เราสวดมนต์ทำวัดอยู่สวาขาโตภะคะวะตาธรรมโมเนี่ยสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตตังเวทิตโภวิญญูหีสวาขาโตภะคะวะตาธรรมโมแปลว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจัดแสดงไว้ดีแล้วพอดีแล้วเอาเพิ่มอีกก็ไม่ได้เอาออกไม่ได้พอดีแล้วจัดแสดงไว้ดีแล้วให้พิจารณาดูให้ดีตรองดูไปด้วยนะไม่ใช่ดับตาฟังตรองดูพิจารณาดูจัดแสดงไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วนะพอดีแล้วเอาเพิ่มไม่ได้เอาออกไม่ได้เอาเพิ่มก็เกินเอาออกก็ขาดนั่นนะสันทิติโกผู้ปฏิบัติพึงรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองผู้ปฏิบัติธรรมคำสอนของพระองค์พึงรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาและสถานที่ปฏิบัติเวลาไหนก็ได้กลางค่ำกลางคืนยืนเดินนั่งนอนนะได้หมดเอหิปัสสิโกจงเรียกมาดูเถิดเมื่อปฏิบัติแล้วมันมีอะไรแปลกประหลาดขึ้นมามันว่างมันสงบหรือมันได้ทำเห็นทำขึ้นมาก็เรียกมาดูเถิดหรือพูดอวดเขาได้นะโอปนัยโกน้อมเข้ามาสู่ตนเองเมื่อเรารู้ทำเห็นทำตามความเป็นจริงเราก็น้อมเข้ามาสู่ตนเองถ้าคนอื่นผู้อื่นปฏิบัติตามเหมือนกับเราทำนี่ก็รู้เหมือนกันโอปนิยโกน้อมมาสู่ตนเองปัจจัตตังเมทิตโภวิญโยหิผู้ปฏิบัติพึงรู้จำเพาะตนรู้เฉพาะเจ้าของเท่านั้นรู้ที่เจ้าของไม่ไปรู้ที่อื่นให้พากันห้าบทนี้เป็นบทวินิจฉัยว่าเราปฏิบัติถูกต้องไหมถูกต้องไหมวินิจฉัยดูสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเป็นบทวินิจฉัยธรรมธรรมที่เราเอามาปฏิบัติเราปฏิบัติถูกไหมควรไหมนะทีนี้ธรรมทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่ไหนนะธรรมทั้งหลายก็คือกายกับใจนี่เองรูปธรรมนามธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็บัญญัติออกนี่นะจากรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็คือกายกับใจในกายกับใจก็มีวาจาอย่างนี้นะกายวาจาใจหรือเรียกว่าขันธ์ 5นี่นะไม่ได้เขียนออกจากไหนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเข้าใจไหมหลังเขียนออกจากก้อนสกลกายกว้างศอกยาวาหนาคืบกว้างศอกใครศอกเราเนี่ยนะหนาคืบ มันกว้างอย่างศอกยาววาหนาคืบนี่นั่งอยู่นี่นะเขียนออกจากนี้ธรรมทั้งหลายจึงย่นย่อลงมาอยู่กายกับใจใช่ไหมฮะไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นนะกายกับใจก็คือรูปธรรมนามธรรมเท่านี้ที่ท่านบัญญัติขึ้นมากมายกายกองก็บัญญัติออกจากนี้เขียนออกจากนี้ให้พากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปปฏิบัติที่อื่นนะปฏิบัติกายเจ้าของวาจาเจ้าของใจเจ้าของนี่เองให้กายดีวาจาดีใจดีเท่านี้ปฏิบัติธรรมพอเข้าใจนะ 84,000 พระธรรมขันธ์เขียนออกจากก้อนสกลกายก้อนศอกยาววานะคือแบ่งออกเป็นปริยัติธรรม 80,000 ธรรมทั้งหลายคือกายกับใจเข้าใจนะเท่นี่ปฏิบัติกายวาจาใจในกายกับใจนี่จะมีวาจาอยู่ข้างในปฏิบัติกายวาจาใจคือขันห้าก็อันเดียวกันขันห้าต้องมีกายมีวาจามีใจด้วยจึงเรียกว่าขันห้านะธรรมทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาอยู่กายกับใจกายก็คือรูปธรรมใจก็คือนามธรรมเท่านี้ไม่ได้ไปปฏิบัติไหนไม่ไปทั้งที่ไหนรูปธรรมนามธรรมนี่นะเวลาปฏิบัตินะมันก็แยกออกเป็นปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมแบ่งออกเป็น3อันปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมปริยัติธรรมหมายถึงธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นภาคปริยัติให้เราท่องบนสาธยายจดจำออกอันนี้เป็นเงาของธรรมหรือเป็นกิริยาอาการของธรรมปริยัติหรือเป็นเงาของธรรมเป็นแบบแผนแบบแปลนหรือเป็นเงาของธรรมเป็นตำรายาด้วยจากตำรายาไหมแต่ไม่ยังไม่เห็นตัวยานะเรียนตำราไว้ก่อนเป็นแผนที่เป็นตำราเป็นเงาของธรรมเฉยๆธรรมแท้ๆก็คือตัวเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกอธิบายช้าๆไปตั้งใจฟังด้วยให้มันเข้าใจนี่ไม่แยกออกเป็นปริยัติธรรมได้แก่ธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์แยกออกเป็นพระสูตร21,000 สูตรพระวินัย 21,000 สูตรพระปรมัตถธรรม 42,000 สูตรรวมเป็น 84,000 สูตรหรือ 84,000 พระธรรมขันธ์เท่านี้ง่ายๆอยู่ในนี้แหละพระสูตร21,000 สูตรสูตรไหนก็ตามใน 21,000 สูตรเนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อสอนกายของคนให้ดีสอนวาจาของคนให้ดีสอนใจของคนให้ดีเท่านี้ไม่ต้องไปอ่านถึง 21,000 เข้าใจไหมล่ะย่อลงมาเหลืออยู่3อย่างเท่านี้สูตรไหนก็สอนกายให้ดีสอนวาจาให้ดีสอนใจให้ดีเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระสูตรกายเราดีหรือยังเท่านี้สอนกายของวาจาดีหรือยังใจดีหรือยังก็เรียกว่าจบพระสูตรเท่านั้นส่วนพระวินัยก็เหมือนกัน 21,000 สูตรก็เป็นวินัยของกายวินัยของวาจาวินัยของใจเท่านี้ย่อลงมาอยู่3อย่างเท่านี้เข้าใจไหมล่ะข้างหลังฮะวินัยของกายทำไมจึงมาให้กายมีวินัยคนอยู่ด้วยกันหลายๆเขาต้องมีระเบียบวินัยวินัยของกาย วินัยของวาจาวินัยของใจฉะนั้นพระสูตรกับพระวินัยจึงมีเท่ากันย่อลงมากับกายวาจาใจเท่ากัน 21,000 สูตรพอนึกออกไหมล่ะทีนี้ฮะง่ายขึ้นไหมเวลาปฏิบัตินี่เป็นปริยัตินะหรือพูดย่อให้ฟังอีกง่ายเข้าไปอีกนะเวลาเราเข้าใจแล้วมันจึงจะไปปฏิบัติได้พระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ย่อลงไปอีกนอกจากกายวาจาใจแล้วมันย่อใส่อีกพระสูตรคือสูตรลมเข้ายิ่งง่ายใช่ไหมทีนี้ฮะเห็นลมเข้าไหมล่ะเห็นลมหายใจเข้าก็เรียกว่าเห็นพระสูตรต้องรู้จักลมเข้าลมออกลมหยาบลมละเอียดลมนั้นก็เรียกว่าเรียนจบพระสูตรง่ายไหมล่ะมีแต่หายใจทิ้งอยู่นั่นแหละพระวินัยคือหายใจออกพระสูตรคือสูดลมเข้าพระวินัยคือหายใจออกส่วนองค์พระปรมัตถ์คือพุทโธสิงสถิตอยู่ในลมหายใจนี่เอง 42,000 สิงสถิตอยู่ในลมหายใจนี่ถ้าเราอยากเห็นองค์พระปรมัตถ์เราก็ดับพระสูตรพระวินัยลงเพราะว่าพุทโธพระปรมัตถ์คือทำอันละเอียดยิ่งขึ้นไปอาศัยอยู่ในลมหายใจก็คือจิตนั่นเองนะอาศัยอยู่ในลมเมื่อดับพระสูตรพระวินัยลงก็เห็นองค์พระปรมัตถ์ฉะนั้นการภาวนาเขาจึงให้เอาลมหายใจเป็นขั้วใหญ่เข้าใหญ่นะที่ไหนนะรู้จักแล้วพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์นะที่นี่นี่เรียกว่าตำรายาเรื่องเงาของธรรมตำรายาตัวยาแท้ๆคือกายกับใจคือลมหายใจตัวยาแท้ๆยังไม่เห็นต้องสาวเข้ามาดูกายกับใจทีนี้อันนี้เรียกว่าปริยัติธรรมแบบแผนแบบแปลนต้องให้เข้าใจพระสูตรพระวินัยคงเข้าใจแล้วนะพูดย้ำอยู่นี่แหละจนเราเข้าใจเวลาเข้าใจทำถูกแต่เวลาปฏิบัติใช่ไหมปริยัติมีแค่นี้ปริยัติเวลาปฏิบัติย่อลงมาอยู่สามอย่างกายวาจาใจเท่านี้ปฏิบัติกายให้ดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นพระสุปฏิปันโนง่ายไหมล่ะที่เนี่ยฮะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนปฏิบัติเราเนื่องว่าเป็นปฏิบัติอยู่วัดอยู่อะไรอันนั้นสถานที่สถานที่ให้เราไปปฏิบัติไปปฏิบัติอะไรปฏิบัติกายให้ดีวาจาดีใจดีเนี่ยก็เท่านี้เมื่อปฏิบัติหรือย่อลงมาปฏิบัตินี่ก็ลงมาใส่ทานศีลภาวนาท่านเอาอะไรไปทานก็กายเรานี่แหละเอาอะไรมารักษาศีลก็กายศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจคือเก่าวนมาใส่อันนี้คือเก่าเวลาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาสามอย่างสามอย่างนี้ท่านเรียกว่ามรรคทางดำเนินเดินออกจากทุกข์ได้แก่ทานศีลภาวนาพระเราก็ศีลสมาธิปัญญาเท่านี้ง่ายไหมล่ะเทนี่ประหลัดลงสามอย่างนี้คำว่าศีลทานก็เราก็พูดให้ฟังแล้วย่อลงมาสามอย่างทานเราก็พากันทานอยู่เป็นพื้นเป็นฐานอยู่แล้วล่ะฐานน้อยฐานมากก็เล่าให้ฟังแล้วเมื่อคืน ทานครบองค์หกมีอานิสงส์มากก็บอกแล้วผู้ให้สามผู้รับสามทวนของเก่าไปก็ได้ผู้ให้ก่อนให้มีศรัทธาเชื่อมั่นเลื่อมใสว่าบาปมีจริงบุญมีจริงทานแล้วต้องได้ผลมีความสุขในภพนี้และภพหน้าขณะให้ก็มีปิติปราโมทย์รื่นเริงเบิกบานอยู่ให้ไปแล้วอย่าอะไรอาวรณ์นะเข้าใจนะทีนี้ผู้รับก็คือพระสงฆ์คือผู้รับผล
3: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: นายกอนุทินเดินหน้าสะพาน2แห่งภาคใต้เชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจควบคู่อนุรักษ์ธรรมชาติดันไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยระบุว่ารัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสที่เดินหน้าไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนื่องจากพื้นที่โครงการทั้ง2แห่งมีความละเอียดอ่อนและมีคุณค่าทางระบบนิเวศโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอีราวดีสัตว์ป่าคุ้มครองและเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและการคมนาคมต้องไม่แลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยโครงการได้รับการออกแบบและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงพร้อมกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศเมื่อสะพานทั้ง2แห่งก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในหลายมิติได้แก่1การเดินทางและการขนส่ง2การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ3การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนพร้อมขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส่ใจรับฟังเสียงของชุมชนและยึดมั่นมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สะพานทั้ง2แห่งเป็นสะพานที่เชื่อมความอยู่รอดของธรรมชาติและมนุษย์ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน
6: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคำขยายเล่นเสียง
10: ก็เต้นมาก็ดีแล้วฉันมีอะไรมาเล่นสนุกสนุกกัน
11: อืมเล่นอะไรล่ะ
10: วิเชียรมาศเต้าแต้มจำวันที่ไฟฟ้าดับได้ไหมและพี่เก่งบอกว่ามืดตื้อเลยเพราะมันมืดมาก
12: จำได้พี่ก้อยยังบอกว่ามืดตึ๊ดตื้อแปลว่ามืดมากที่สุด
10: วันนี้เรามาเล่นหาคำที่มีคำขยายเช่นฉันบอกว่ามืดตื้อเธอก็เปลี่ยนเป็นคำว่ามืดตึ๊ดตื้อเริ่มนะแดงแจ
12: ๋ก็ต้องเป็นแดงจัดแจ๋
10: ถูกต้องแล้วดำปีล่ะ
11: เฮ้ยคิดไม่ออก
12: ก็ต้องเป็นดำปิดปี
10: ส้นจู๋เอ้าก้าวเต้มตอบได้ไหม
12: ก็ส้นจุ๊บจู๋ไง
10: ถูกต้องคำนี้ก้าวเต้มต้องตอบได้แน่แน่แบนแต๋แบนยังไงที่มีเสียงตัวตอเต่าน่ะ
11: แบนแต๋แต
10: ๋ถูกต้อง
11: ใช่โยฉันก็ตอบได้เหมือนกัน
10: แดงจ๊ะแจ๋ดำปิดปี๋สั้นจุ๊จู๋แบนแต๊ะแต๋เป็นคำที่มีคำขยายเล่นเสียงมีความหมายว่ามากหรือมากที่สุดทุกคำ
13: และพบกันใหม่นะคะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มี146คนลาออกก่อนมีคำสั่งถอดถอนถือว่ายังมีความผิดอยู่กฎหมายเขาว่าอย่างไรเมื่อความผิดบังเกิดขึ้นแล้วก็ตามนั้นกฎหมายมีหลักของเขาอยู่ส่วนรายชื่อที่เกี่ยวข้อง 5,925 รายชื่อได้ข่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องนี้มีกฎระเบียบอยู่แล้วความคืบหน้าการยุบกสทเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีตอบว่ายุบได้ด้วยหรือเพราะเป็นส่วนหนึ่งของพรบท้องถิ่นทั้งนี้เขาย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายจะถามกี่ครั้งทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายจะถูกใจไม่ได้ต้องเอาถูกหลักถูกเกณฑ์ถูกกฎหมายถูกใจอย่างเดียวทำงานไม่ได้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ระบุว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาทำด้วยทางคดีปปช.เป็นผู้ดำเนินการหลักอยู่แล้วและขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทางด้านตำรวจก็ทำการกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปง.ติดตามเส้นทางทางการเงินและติดตามการกระทำความผิดในส่วนของข้าราชการเป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่ถูกพาดพิงไปจนถึงคนที่มีส่วนร่วมกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะทำให้การดำเนินคดีเบี่ยงเบนไปได้ขอยืนยันซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอย่างนี้มาตลอดช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนมรดกโลก
12: แหล่งท่องเที่ยวนี้อยู่ในประเทศไทยของเราก็ต้องเรียกว่ามรดกไทยสิทำไมถึงเรียกว่ามรดกโลกล่ะ
13: เพราะแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้มีความสำคัญจนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไงล่ะ
12: ฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแหละ
13: เดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังนะจ๊ะเมื่อพุทธศักราช 2515 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจัดประชุมใหญ่รับรองอนุสัญญาสำคัญฉบับหนึ่งที่มีประเทศต่างๆในโลกให้สัตยาบันและขอเข้าเป็นภาคีเป็นจำนวนมากอนุสัญญาฉบับนี้มีชื่อเต็มว่าอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแต่มักเรียกกันสั้นๆว่าอนุสัญญามรดกโลก
12: ฟังดูน่าสนใจจังแล้วมีสมาชิกเยอะหรือเปล่าจ๊ะ
13: ปัจจุบันมีภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ถึง187ประเทศแล้วจ้ะแสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างชาญฉลาดเพื่อให้แหล่งที่สร้างขึ้นโดยบรรพบุรุษและตกทอดมาถึงคนรุ่นเราและรุ่นต่อๆไปคงอยู
14: ่มรดกโลกจะมีทั้งแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและแหล่งที่มีคุณสมบัติผสมทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมปัจจุบันมีแหล่งมรดกโลกที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่มากที่สุด10อันดับแรกได้แก่1 2ฝั่งแม่น้ำแซนในกรุงปารีส2หอคอยแห่งกรุงลอนดอน3วิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอน4กรุงโรม5พระราชวังแวร์ซาย6นครเวนิสและลากูน7กรุงปราก8นครเวียนนา9เมืองฟลอเรนซ์10อนุสาวรีย์เสรีภาพ
13: ประเทศไทยซึ่งสมัครเข้าเป็นรัฐภาคีเมื่อพุทธศักราช2531มีแหล่งมรดกโลกแล้ว5แห่งเป็นแหล่งทางวัฒนธรรม3แห่งคือ 1. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 2. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องคือศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรและ 3. นครประวัติศาสตร์อยุธยาแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติอีก2แห่งคือ 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรและ 2. ป่าเขาใหญ่ดงพญาเย็น
15: เข้าใจแล้วใช่ไหมก้าวแต้มจะไปไหนหรอก้าวแต้ม
16: ฉันจะไปขุดหามรดกโลกแหล่งที่6ประเทศเราจะได้มีแหล่งมรดกโลกเยอะ
15: ๆเฮ้ยก้าวแต้มเอ้ยมันหาได้ง่ายๆที่ไหนล่ะถ้าอยากช่วยพวกเราควรช่วยกันอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกที่มีให้อยู่ไปนานๆถึงลูกหลานจะดีกว่านะ
13: ใช่จะก้าวแต้ม
17: หนาว
16: อดออกไปเที่ยวเลยเรา
18: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำท้องที่ท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายจากฝนที่ตกสะสมและเฝ้าติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะนี้มี2ตำบล12หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบนายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะธงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่องจำนวน8หมู่บ้านได้แก่บ้านต่อเรือบ้านสันหนองบ้านต้นตาลนางแลบ้านป่าเถอบนนาใหม่บ้านท้องฝายบ้านห้วยรินบ้านพุทธเอ็นและบ้านเจียงในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านได้แก่บ้านป่าแดดบ้านทับบ้านยางหลวงและบ้านไร่และมีถนนลูกรังเรียบริมน้ำแม่แจ่มพื้นที่บ้านท้องฝายหมู่ที่8พังเสียหายโดยสิ้นเชิงและพื้นที่อื่นๆอยู่ระหว่างการสำรวจทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนอังกฤษ
10: สวัสดีเจ้ามิมี่ทำไมมานั่งอยู่ตัวเดียวเจ้านายไปไหนเหรอ
11: เจ้านายของฉันไม่อยู่เขาไปต่างประเทศน่ะ
10: อ๋อไปอังกฤษเหรอ
11: ก้าวแต้มนี่เก่งนะที่เดาถูก
12: ไม่เก่งอยู่อย่างนึงที่พูดคำนี้ไม่ชัด
10: คำว่าอังกฤษนะเหรอ
12: ใช่คำว่าอังกฤษต้องออกเสียงควบตัวรอเรือให้ชัดๆสิ
13: คำเนี้ยบางคนออกเสียงไม่ถูกต้องเลย
10: อังกฤษอังกฤษใช่ไหม
12: วันหลังให้สังเกตให้ดีนะตัวรอเรือต้องออกเสียงเหมือนรอเรือและออกเสียงให้ชัดด้วยคำว่าอังกฤษออกเสียงกอควบรอด้วยนะ
11: ไหนก้าวแต้มพูดอีกทีสิ
10: อังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษ
12: คำว่าอังกฤษเขียนอ่างไม่หันอากาศงองูกอไก่รอรึสอรือสีเช่นภาษาอังกฤษคนอังกฤษประเทศอังกฤษ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์